0: กระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น200,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก200,000 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
1: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
0: ด้านนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพราะต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
2: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี
0: ้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 น.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่า ที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
4: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชันธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคม

0: ถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
0: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
3: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเบิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
3: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advance Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD ที่สปอร์ต7 Monomax Sport ช่อง9 MCOT HD ช่อง1 31ไทยรัฐทีวี32 และ PPTV SD36

0: และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยการยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทับโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนหวังเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลชนิดวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักชนิดเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์พีเรียนซ์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันชนิดระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักชนิดทีมชาติไทยโดยมีนายอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักชนิดทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักชนิดอาชีพโปรจีนอัธยาชิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
2: 1นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตรแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตรจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตรใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตรเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาต
4: ุผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: ไท
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาศรีมาศอ่าน
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้มวลน้ำเหนือเริ่มไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์น้ำพบว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนติดตามเรื่องนี้จากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
13: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ครับจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำอย่างไรบ้างครับ
14: คือตอนนี้ครับเราก็มีไอตัวของปริมาณน้ำที่จะผลกระทบแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแถวอำเภอเสนาตรงนั้นแหละครับไอตรงนี้ครับมันต้องมีปริมาณน้ำที่เกินนะครับการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งเราเนี่ยครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด22จังหวัดนะครับได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับบริหารน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องระบายอาจจะต้องมีการระบาย700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนถึงเมตร50เซนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วหลังจากนั้นครับทางพื้นที่เองโดยโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่แจ้งประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ครับสถานการณ์ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเรานะครับยังอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเองนะครับอันนั้นคือการคาดการณ์ในอนาคต3วันล่วงหน้านะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการระบายเกิน700นะครับ
13: เราได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ยังไงบ้างครับ
14: ก็คือตรงนี้ครับจากไอตัวที่การระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจนถึงประมาณ 1,000 นะครับก็จะกระทบบริเวณที่เดิมนะฮะที่เป็นบริเวณแถวตัวริมแม่น้ำริมคลองผงเพงนะครับริมแม่น้ำน้อยนะครับแถวอำเภอผักไข่อำเภอเสนานะครับตรงนี้ครับก็น้ำก็จะท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนในตรงนี้ครับยังไม่กระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในคันกั้นน้ำนะครับไม่กระทบครับ
13: ครับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกเพื่อลดภาระแม่น้ำสายหลักมีศักยภาพสามารถรองรับน้ำได้วันละกี่ลูกบาศก์เมตรครับ
14: คือตอนนี้ครับจากปริมาณน้ำที่มาที่แม่น้ำเจ้าพระยามาที่ตัว42นครสวรรค์เนี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับมาที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับตอนนี้เรารับน้ำเข้าระบบไปนะครับก็ประมาณ2ฝั่งรวมกันนะครับประมาณ455ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ ค่อนข้างจะมากนะครับเกิน 60-70% ของคลองแล้วนะครับที่จะเข้าไปซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถรับน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับเนื่องจากในบางจุดเนี่ยมันยังมีจุดที่มีการเพาะปลูกอยู่และกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาเข้าได้เต็มทั้งหมดนะครับเข้าโดยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เราพยายามเอาเข้าพื้นที่มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในพื้นที่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดครับก็เป็นเหตุว่าตอนนี้เราก็ยังมีการระบายเนี่ยยังไม่ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็พยายามจะใช้ศักยภาพของคลองครับช่วยในการผันฝั่งเข้าฝั่งออกฝั่งตกออกฝั่งตกให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ระบายช่วงท้ายนะครับออกมานะครับก็จะเห็นว่าที่เราแจ้งเตือนไป700-1,000เนี่ยก็เราพยายามจะให้ระบายได้น้อยที่สุดครับตรงนี้ครับ
13: ครับแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในฝั่งที่รับน้ำไหมครับ
14: ยังครับพื้นที่ที่รับน้ำเข้าไปนี่ยังไม่มีผลกระทบครับครับ
13: ครับหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าตัวเลขที่คาดการ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมมีเกณฑ์ในการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเปล่าครับ
14: คืออย่างนี้ครับคือในเบื้องต้นนะฮะคือถ้าเกิดมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับเพื่อให้ผลกระทบในน้อยที่สุดนะครับเราก็จะเข้าระบบเท่าที่เราพอรับได้นะครับโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องระบายทางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาครับซึ่งอาจจะมีเกินเกณฑ์700ไปนะครับบ้างนะครับก็อาจจะให้น้อยที่สุดครับ
13: ครับจากแนวโน้มน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นช่วง 25-28 สิงหาคมทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยประเมินว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่สุดจากพื้นที่ตอนบนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันใดครับ
14: คือตอนนี้เราประเมินไว้นะครับถ้าเกิดในช่วงฝนตกในภาคเหนือตอนบนนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำนะครับก็ประมาณรวมๆประมาณเกือบ10วันด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะสามารถแจ้งได้ครับว่าและคาดการณ์ได้ว่าตัวน้ำที่ตัว C2 หรือจุดรวมน้ำระหว่างปิงวังลุ่มน่านนะครับมันมีปริมาณน้ำสูงเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าจากลักษณะตรงนี้นะครับไอตัวของลำน้ำปิงวังลุ่มน่านด้านบนนะครับมันก็เกิดเราต้องรู้ว่าฝนเนี่ยตกได้ประมาณเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าแต่ในตอนนี้ในการที่ระบายน้ำผ่านเขื่อนลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่านเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนศิริกิตนะครับเขื่อนภูมิพลจังหวัดในแม่น้ำปิงเขื่อนศิริกิตของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาลุ่มน้ำวังเนี่ยครับเรายังไม่เรากักเก็บน้ำเต็มที่ครับไม่ได้ระบายมาเพื่อการพร่องน้ำแต่อย่างใดฉะนั้นในการประเมินนะครับก็คงต้องดูเรื่องฝนเป็นหลักครับว่ามีปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในการที่จะระบายน้ำลงมาครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเป็นในเกณฑ์นี้ครับในช่วงของต้นเดือนกันยาเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูประจับตาดูทีว่าไอ้ปริมาณฝนเนี่ยที่เขาว่าจะตกมากเนี่ยครับมันจะขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาครับคือฝนภาคเหนือก็จะน้อยลงนะครับในช่วงของเดือนกันยานะครับตรงนี้ก็คงต้องติดตามตัวสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงครับ
13: ครับเราก็ต้องเผื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงเรื่องพายุและฝนเพิ่มเติมไว้อีกต่างหากเนาะครับ
14: ครับก็ได้มีการคิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วครับเรื่องฝนกับพายุนะครับซึ่งตอนนี้ตัวพายุที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไปทางจีนหมดนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่พายุที่เข้าเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็คงก็มาเฝ้าระวังดีครับเพราะเป็นช่วงของฤดูของพายุนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นที่จะเป็นแนวโน้มที่เกิดพายุเข้ามาครับ
13: ครับจากการประเมินสถานการณ์หากเทียบเคียงสถิติและปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่นครสวรรค์ในช่วงปีนี้กับปีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับจากจุดเสี่ยง
14: คือตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเกินตัวนครสวรรค์เองเนี่ยมันประมาณสัก 1,000 เองนะครับในขณะที่ปีแล้ว 1,600 นะครับรวมทั้งเรื่องน้ำผ่านสแกกลางอีกก็ยังไม่มีนะครับของปีนี้ปีที่แล้วก็ยังมีน้ำสแกกลางมาเติมก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูทั้งจากน้ำที่แตกต่างกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าปีนี้เราระบายอยู่ที่620ณวันนี้เลยนะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเราระบายไป 1,300 แล้วนะครับซึ่งป่านนี้มันกระทบถ้าเป็นปีที่แล้วณวันนี้นะครับก็กระทบแถวผงเพงบางรานเสนาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับจากการระบายในปัจจุบันครับ
13: ครับแล้วกรมชลประทานได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำหรือบิ๊กแบ็คเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจุดเสี่ยงหรือยังครับ
14: คือตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองนะครับในระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ภายใต้สสช.นะครับเรามีการประชุมร่วมกันในระดับบนแล้วนะครับส่วนในระดับที่การทำงานในพื้นที่ครับทางกรมชลประทานเองโดยท่านทิพย์ดีครับคือกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายไปยังสำนักชลประทานนะในการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ครับแล้วก็จะบูรณาการในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยครับ
13: นะครับเทียบเคียงจากปีที่แล้วกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันมากน้อยแค่ไหนครับ
14: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าเทียบปริมาณน้ำในลำน้ำดีกว่านะครับอยากให้ดูปริมาณในลำน้ำคือน้ำตอนนี้ครับในขณะปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดลมน่านก็เริ่มจะมีเรื่องน้ำหลากแล้วนะครับที่มีผลกระทบในเขตพื้นที่ด้านนอกนะครับนอกอำเภอก็ตัวเมืองสุโขทัยนะครับแต่ปีนี้ครับยังไม่กระทบไปเลยทุ่งมรกรรมก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยทุ่งมรกรรมก็เริ่มจะมีน้ำฝนน้ำอะไรเข้าไปบ้างแล้วนะครับด้านทางเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคกลางตอนล่างเนี่ยเวลาน้ำก็สว่างก็ห่างกันประมาณจากพันหนึ่งครับปีนี้ปีที่แล้ว1,600อย่างก็ยากจะเยอะกระบาดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งฮะแต่ปีนี้622-620นะครับเมื่อวันเป็นตัววันทีปีแล้ว1,300เข้าไปแล้วนะคือปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ปีนี้ยังไม่มีที่ใดผลกระทบเลยครับ
13: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากเตือนประชาชนในพื้นที่และรุ่มภาคกลางในเรื่องสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับ
14: คือตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยาหรือถึงต้นเดือนตุลานะครับมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์แปรน้อยนะครับหรือเขื่อนกิ่วลมกิ่วคลองหมาตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมาเป็นมีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมเองนะครับที่ไม่มีที่เก็บกักนะครับว่ามีการฝนตกอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ฟังรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับว่าสถานการณ์น้ำนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นบริเวณไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็จะเกิดไล่ลงมาก็จะเป็นพิจิตรนะครับนครสวรรค์นะครับว่าน้ำจะมาอย่างไรนะครับก็อยากให้ฟังข้อมูลจากภาครัฐนะครับแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ครับเนื่องจากโครงการเอลนีโน่นะครับซึ่งฝนน้อยด้วยเนี่ยก็คิดว่าก็จะไม่เท่ากับปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรปริมาณน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
13: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในวันนี้ครับสวัสดีครับ
14: ครับยินดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพและกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยขณะที่จังหวัดน่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงพร้อมเตรียมเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายลงรัฐบาลจึงเริ่มวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2569ในพื้นที่41จังหวัดทั่วประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้งน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและเกินกว่า7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
18: ค คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาททั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันการระบายน้ำไม่เกิน7วันกรณีถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
17: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนเส้นทางคมนาคมและเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเล่าว่าจังหวัดน่านได้กำหนดแผนการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทต่อครัวเรือนโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปยื่นกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
19: เราได้กำหนดแผนเยียวยาในภาพรวมของจังหวัดนะครับให้ทุกอบต.และเทศบาลเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายด้านการดำรงชีพทุกท่านจะได้รับ 6,700 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่เรากำหนดจะจ่ายเราจะเริ่มจ่ายในภาพรวมของจังหวัดตั้งแต่วันที่30สิงหานี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็คือการไปกรอกแบบฟอร์มไปแสดงตัวให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันและอบต.ว่าได้รับความเดือดร้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะนัดวันเพื่อให้ท่านมารับเงิน
17: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติคือการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วขอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประสบภัยติดตามข้อมูลข่าวสารและกระบวนการแจ้งรับเงินเยียวยาอย่างใกล้ชิดผ่านทางผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรักษาสิทธิ์และรับการช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
20: ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทำธุรกรรมทางการเงินซื้อขายสินค้าไปจนถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐทว่าทุกความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกลับมาพร้อมการหลอกลวงทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทวีความแยบยลและรวดเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นภัยคุกคามที่สั่นคลอนทั้งทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของสังคมด้วยตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานความมั่นคงสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างบัญชีม้าหรือการกดดันเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอย่างเข้มข้นทว่ามาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนมุมมองไว้อย่างลึกซึ้งว่าเกราะที่ดีที่สุดไม่ใช่กฎหมายหรือเทคโนโลยีแต่คือความตระหนักรู้และความระมัดระวังของประชาชนเอง
21: ต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ในทุกๆช่องทางการสื่อสารไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสิ่งที่น่าเห็นใจที่ผมประสบมาก็คือเวลาพบกับเหยื่อเหล่านี้หลายคนแม้กระทั่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วมีเงินบำเหน็จบำนาญเก็บเอาไว้พอโทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์มาครั้งเดียวมาหลอกให้ไปลงทุนมีผลตอบแทนสูงเราก็ต้องอย่าโลภด้วยนะครับ
20: นี่จึงเป็นที่มาของการรุกคืบสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ด้วยแนวคิดชวนคิดบวกแต่เตือนสติว่าเซลฟ์ดิจิทัลเจอร์เนย์เรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงศูนย์กลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มวัยด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายภาพการทำงานเชิงรุกว่ากระทรวงดีอีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปิดกั้นช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนนโยบายควิกวิน นำเทคโนโลยีมารับมือภัยรอบด้านพร้อมทั้งเร่งส่งมอบองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลลงสู่พื้นที่จริงเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยทุกกลุ่มวัยรู้ทันกลลวงไม่ว่าจะเป็นภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลงทุนการพนันออนไลน์หรือกลโกงซื้อขายสินค้าทิปท้ายที่สุดแล้วโลกดิจิทัลคงไม่ใช่ดินแดนสนธยาที่น่ากลัวหากพวกเราทุกคนก้าวเดินด้วยความไม่ประมาทการสร้างเกราะคุ้มกันทางดิจิทัลให้แข็งแกร่งจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการเดินทางร่วมกันของคนไทยทุกคนที่จะรู้ทันปกป้องตนเองและส่งต่อความรู้สู่วันข้างหน้าเพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านขั้นที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจและประเทศคู่ค้าของอิหร่านทั่วโลกที่เป็นแหล่งรายได้หลักของอิหร่านตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ
0: เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมีเป้าหมายโจมตีเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งจะมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรนี้และทำการค้ากับอิหร่านต่อไปจะเผชิญความโดดเดี่ยวจากสหรัฐด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอิหร่านอีกต่อไปและไม่มีประเทศใดที่ยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติแต่ยอมรับการละเมิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลอย่างเป็นระบบให้กลายเป็นเรื่องปกตินายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีแผนรองรับระยะเวลา2ปีสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้และคาดการณ์ว่านานาชาติจะร่วมกันคัดค้านมาตรการดังกล่าวเช่นกันส่วนประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านอย่างจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายและยุทธวิธีกดดันทางเศรษฐกิจจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าจีนจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนขณะที่รัสเซียยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAEออกมาประกาศคว่ำบาตรทางการค้าและธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดหลังความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศทวีความตึงเครียดขึ้นจากเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกเข้าไปในดินแดนของ UAE ด้านนายเดวิดออกซ์ลีย์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและสินค้าโภคภัณฑ์ของ Capital Economic บริษัทวิจัยเศรษฐศาสตร์มหาภาคอิสระชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่ของสหรัฐและผลกระทบจากมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่อรายได้ด้านพลังงานของอิหร่านอาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนายอาลีวาเอสรองผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตระหว่างประเทศประเมินว่ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากหลายประเทศอาทิปากีสถานตุรกีและอิรักยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านได้เช่นกันและระบอบการปกครองของอิหร่านพร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทุกรูปแบบโดยผลกระทบเหล่านี้จะตกไปอยู่กับประชาชนชาวอิหร่านแทนสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยอาจารย์ธีระบุญศักดาภรณ์ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ครับตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับผมสุรชาติเง่าละครครับครับสำหรับรายการที่นี่บุรีรัมย์ของเราก็จะได้นำข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในโดยเฉพาะในวงการศึกษานะครับที่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อนักเรียนเพื่อเด็กๆ เพื่อเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่จะพัฒนาจังหวัดพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับสำหรับข่าวคราวในวงการศึกษาในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นในช่วงของกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายปีงบประมาณก็จะมีการเกษียณอายุราชการโดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะครับในปีงบประมาณนี้นะครับสิ้นกันยานี้ก็จะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านสุเทพแก่งสันเทียก็ครบอายุที่จะเกษียณราชการนะครับซึ่งก็ได้มีการคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติแต่งตั้งนะครับที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านถัดไปก็คือเป็นท่านประวิตรเอราวัณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาก่อนหน้านั้นก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศแล้วก็ขยับไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาและในเดือนตุลาคมนี้นะครับท่านก็จะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนที่ของท่านสุเทพแก่งสันเทียที่จะเกษียณอายุราชการสำหรับสภาการศึกษานะครับก็จะมีการขยับเป็นท่านพิเชษฐ์ภูภักดีซึ่งปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.นะครับซึ่งกำกับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.นะครับท่านก็จะขยับไปดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาการศึกษาแทนท่านประวิตรเอราวัณส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.ก็จะเป็นท่านธนูขวัญเดชนะครับที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนซึ่งตอนนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสกศไม่ใช่ครับสำนักงานกคศสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็จะมีการขยับ3ตำแหน่งหลักๆนะครับส่วนในเรื่องของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรรวงทองที่ได้ให้ไว้ในปีการศึกษา2569ปีการศึกษา2570ถัดไปนะครับก็จะมีการขับเคลื่อนใน5ภารกิจหลักนะครับซึ่งในสถานศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับผู้ปกครองก็อาจจะพอได้ทราบอยู่บ้างว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตได้ทบทวนให้ฟังเพราะว่าการขับเคลื่อนจริงๆก็จะอยู่ที่สถานศึกษาเป็นหลักนะครับอย่างเช่นนโยบายที่1ก็คือเรื่องของการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาที่พยายามนะครับมีความพยายามที่จะแก้กันมาหลายปีนะครับเพราะว่าในสถานศึกษาในโรงเรียนนี่ครูเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างจริงๆเป็นทั้งผู้สอนเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทั้งหมอเป็นทั้งทุกอย่างเป็นทนายความนะครับในสำหรับเด็กๆเพราะว่าในพื้นที่โรงเรียนก็เหมือนพื้นที่เป็นเหมือนชุมชนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นคุณครูถือว่ามีภารกิจที่หลากหลายมากนอกจากการสอนนะครับทีนี้ก็เลยมีนโยบายเรื่องที่จะคืนเวลา

เตรียมการเรียนการสอนไหนจะเรื่องอาหารกลางวันนะครับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนโยบายที่หนึ่งก็เริ่มจะมีการลดเวลาซึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอังคารที่ผ่านมานี่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านเอกราชชวีวัฒน์ท่านก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยที่โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์สันติภาพพัฒนาแล้วก็ภาคบ่ายก็เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสตึกนะครับท่านลงมา2จุดก็คือมาติดตามนโยบายทั้ง4 5ด้านทั้ง4ด้านนี่แหละที่จะอย่างเช่นในเรื่องของการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้งประถมทั้ง4เขตแล้วก็ทั้งมัธยมด้านอาชีวศึกษานะครับท่านแล้วก็มีสกร.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศูนย์การศึกษาพิเศษหรือในสถานศึกษาที่อยู่นะครับก็ได้ไปพูดคุยไปรายงานนะครับซึ่งในการลงมาติดตามนี่ท่านก็เน้นย้ำว่ามารับฟังความก้าวหน้าแล้วก็มารับฟังปัญหาซึ่งจากที่หน่วยงานที่กล่าวมานี่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้นำเสนอกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็เห็นว่าในการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องคืนเวลานี่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือในเรื่องนำเทคโนโลยีมาใช้มาช่วยคุณครูนะครับซึ่งก็จะลดภาระในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นได้ถึงจะได้ยังไม่มากแต่ก็ได้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับการใช้เทคโนโลยีการให้ครูได้อบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การยุบรวมโครงการหลายๆโครงการที่มีลักษณะที่คล้ายๆกันก็จะยุบรวมเข้ามาหรือแม้แต่เรื่องการรายงานต่างๆการจัดทำเอกสารรายงานซึ่งในส่วนกลางนะครับกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการใช้ข้อมูลกลางก็คือซึ่งที่ผ่านมานะครับในโรงเรียนนี่อาจจะมีหลายหน่วยงานไปขอข้อมูลเพราะฉะนั้นเป็นภาระที่ครูนะครับจะต้องรายงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากสาธารณสุขที่จะต้องซึ่งแต่ละหน่วยที่ขอข้อมูลนั้นก็มีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานทางการศึกษาจากโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนารวมถึงการเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันแต่ทีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ร่วมกับกระทรวงอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องแม้แต่ในกระทรวงศึกษาธิการเองที่มีหลายๆหน่วย อย่างถ้ายกตัวอย่างในจังหวัดนี่ก็จะมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็จะมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1ก็จะมีรายการที่จะต้องรายงานเขตพื้นที่ด้วยแล้วก็จะต้องรายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดด้วยซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันเพียงทีนี้ก็จะมีแบบฟอร์มอาจจะแตกต่างกันซึ่งในส่วนนี้นะครับของเรานะครับในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็ได้ประสานงานกับเขตพื้นที่เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลนะครับก็ใช้ให้ในเรื่องเดียวกันก็คือให้รายงานครั้งเดียวก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการลดภาระได้ในอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ในแต่ละส่วนได้นำเสนอได้รายงานต่อท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการแก้ปัญหารวมถึงเรื่องนักการพันโรงเรื่องงานธุรการก็กำลังดำเนินการนะครับในส่วนกลางก็ดำเนินการที่จะพยายามให้ครูได้ทำหน้าที่สอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับในส่วนที่สองนะครับเรื่องของการรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาสตอนนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือในเรื่องของการทำครัวกลางอันนี้ก็จะเป็นไปเสริมในเรื่องของการลดภาระครูนะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเป็นจังหวัดที่นำร่องอีกจังหวัดหนึ่งเพราะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอยู่ในพรบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งมีอยู่20จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นจังหวัดที่20นะครับก็จะใช้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นำร่องนะครับของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อจัดโครงการที่บอกว่าเป็นครัวกลางก็จะประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะดำเนินการซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะได้มีการประชุมหารือร่วมกันในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานสายการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาก็จะได้

มาหารือร่วมกันว่าจะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรแล้วก็จะเริ่มจากตรงไหนส่วนไหนที่พร้อมก่อนก็จะดำเนินก่อนดำเนินการก่อนซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเร่งดำเนินการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับคือเราก็จะได้ยินตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาก็คือ Thailand Zero Dropoutอย่างของบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นบุรีรัมย์โมเดลซึ่งในตอนนั้นที่ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นถือว่าเป็นแม่งานเป็นเลขาฝ่ายดำเนินการก็ของบุรีรัมย์ก็ถือว่าได้เป็นบุรีรัมย์โมเดลแต่ในต่อมานะครับเราไม่ได้ทำปีเดียวเพราะว่าเด็กบางทีก็จะหลุดออกจากระบบเรื่อยๆเราก็พยายามที่จะจัดนะครับจัดการศึกษาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนั้นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะฉะนั้นในเรื่อง Zero Dropout นี่ก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมเพราะว่ากลไกในการติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาตอนนี้เราลงไปถึงในส่วนของตำบล นะครับตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลก็จะมีแอดมินหรือผู้ที่นำรายชื่อเด็กเพื่อที่จะกรอกเข้าไปในระบบในการยืนยันว่าซึ่งณปัจจุบันเราก็มีของบุรีรัมย์เราก็มีเด็กประมาณ10,000 กว่าคนนะครับที่รายชื่อหลุดจากระบบการศึกษาซึ่งในกระบวนการติดตามนะครับตอนนี้ก็ติดตามมาได้ประมาณ 45% นะครับร้อยละ45ที่ได้ติดตามซึ่งหลังจากนี้ที่จะประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมาหารือกันแล้วก็ดูความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคว่าติดขัดอยู่ส่วนไหนในการที่จะดำเนินการให้กลับเข้ามาเรียนถ้าเด็กบางคนไม่สามารถที่จะกลับมาเรียนได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเหตุผลหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบปกติได้นะครับหลายๆเหตุผลความเหมาะสมในส่วนนี้คณะกรรมการในระดับจังหวัดก็จะได้มีการจัดอย่างเช่นถ้าต้องการฝึกในเรื่องของอาชีพก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นหรือถ้าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีครูเฉพาะทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับโอกาสได้รับการศึกษาและได้รับการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละคนนะครับในส่วนที่3ก็เป็นการยกระดับนะครับยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความเป็นจริงสู่โลกความจริงนั่นก็คือในการศึกษาในการเรียนยกระดับก็คือเพื่อจบการศึกษาไปแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตไปประกอบอาชีพอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเตรียมพร้อมซึ่งในเรื่องหลักๆก็จะมีในเรื่องของธนาคารหน่วยกิจก็จะมีธนาคารหน่วยกิจหรือที่เรียกว่าเครดิตแบงค์นะครับเพราะในส่วนนี้ก็จะเป็นนอกจากที่จะเรียนในชั้นเรียนแล้วก็สามารถที่จะเอาประสบการณ์ในการที่ในส่วนการประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพนี่มาคิดเป็นหน่วยกิจนะในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้นะครับก็จะมีใบรับรองอะไรต่างๆที่ยืนยันได้ว่าก็จะเป็นการเรียนการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งจะครอบคลุมทุกด่านซึ่งตอนนี้ก็ในทุกจังหวัดนะครับของบุรีรัมย์เราก็มีคณะกรรมการในเรื่องที่จะขับเคลื่อนในการพิจารณาว่าเรื่องใดบ้างที่เข้าข่ายหรือที่จะสามารถนำมาเป็นหน่วยกิจเพื่อที่จะให้จบการศึกษาแล้วก็นำไปเป็นวุฒิการศึกษาในการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับภารกิจหลักที่4ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันนี้นะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ปกครองก็เราก็จะรู้สึกหดหู่ใจนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะพยายามที่จะหาทางในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายเรื่องความปลอดภัยว่าถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการที่ความจำเป็นเร่งด่วนนะครับอย่างข่าวที่เราได้ยินได้ฟังมาเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเรื่องความรุนแรงในสถานศึกษานะครับทีนี้นอกจากเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆในสถานศึกษานี่เรื่องนี้ก็คือโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในการดำเนินงานนะครับของสถานศึกษาในแต่ละแห่งท
ั่วประเทศนะครับแต่ละแห่งทั่วประเทศอย่างของบุรีรัมย์เราก็เหมือนกันที่ทางหน่วยงานทางการศึกษาได้ไปรายงานนะครับต่อท่านผู้ตรวจราชการก็คือสถานศึกษาทุกแห่งนะครับถึง 1,400 กว่าแห่งหรือถ้าเป็นสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ประมาณ900ประมาณ900แห่ง900กว่าแห่งนี่ก็ทุกที่นะครับมีการดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาว่ามีการวางแผนเผชิญเหตุมีการซักซ้อมนะครับมีจัดพื้นที่ปลอดภัยถ้ามีตรงไหนที่คุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เราก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นทางสาธารณสุขทางปกครองแล้วก็ทางตำรวจนะครับที่จะเป็นเครือข่ายมีการประสานงานกันส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวก็จะได้มาพูดคุยในช่วงต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในด้านที่5ก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำลังเร่งดำเนินการกันอยู่ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีการไปรับฟังความคิดเห็นนะครับกรรมาธิการด้านการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาเองนะครับเราก็ได้มีการดำเนินการไปรับฟังความคิดเห็นในทุกภาคส่วนที่จะได้เพราะว่าพรบการศึกษาแห่งชาตินี่ก็คือถือว่าเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบหลักในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาตินะครับเดี๋ยวในช่วงที่2เราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับว่ามีมาตรการอะไรบ้างที่เป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขออกมาที่ให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการแล้วก็รวมถึงชุมชนนะครับก็จะได้รับทราบไปพร้อมๆกันว่าต้องดำเนินการยังไงบ้างครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ

ับกลับเข้ามาพบกันในช่วงที่2กับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตลงในรายละเอียดของมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตได้อ่านให้ฟังนะครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2570ลงวันที่29เมษายน2569กำหนดให้โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเพื่อปกป้องผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากความรุนแรงทุกรูปแบบโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทีมนักกฎหมายทีมนักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการการป้องกันป้องปรามเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้งการกำกับดูแลการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาดังนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับนโยบายก็ประกาศไปตั้งแต่วันที่29เมษายน2569ก็คือทุกก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะครับก็จะมีในเรื่องของนโยบายเรื่องมาตรการต่างๆแต่ซึ่งในประกาศฉบับนี้นะครับก็ลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือเป็นการยกระดับใช้คำว่าเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยซึ่งมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะครับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศไปแต่ในช่วงนี้ก็ได้มีการประกาศนะครับออกมาอีกเพื่อเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยซึ่งก็จะมีอยู่7มาตรการหลักๆนะครับอันที่1 นะครับข้อ1คือให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษานั่นก็คือสถานศึกษาทุกแห่งนะครับโรงเรียนทุกแห่งก็จะต้องตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยนะครับซึ่งก็จะต้องมีช่องทางในการที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนหรือเรื่องพฤติกรรมนะครับหรือแม้แต่ช่วงเรื่องของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของครูของบุคลากรหรือของเด็กรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งในมาตรการเหล่านี้ก็จะมีการเชื่อมโยงกับศูนย์พิทักษ์สิทธิของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทุกแห่งนะครับหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับประถมศึกษามัธยมศึกษาสำนักงานอาชีวศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษรวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราก็มีการจัดตั้งเป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนะครับและความปลอดภัยในสถานศึกษาในหน่วยงานนะครับอันที่สองให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและการตรวจตราความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับมีการซักซ้อมแผนซึ่งก็เห็นหลายๆสถานศึกษาก็ได้มีการดำเนินการซักซ้อมไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สมมุติที่อาจจะมีบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลไม่หวังดีเข้าไปในสถานศึกษารวมถึงในเรื่องของอัคคีภัยนะครับก็มีการซักซ้อมนะครับเห็นหลายๆโรงเรียนนะครับที่ได้ดำเนินการซึ่งจากรายงานเมื่อวันที่25นะครับที่ต้นสังกัดก็คือสำนักงานเขตแล้วก็สำนักงานอาชีวะต่างๆที่รายงานต่อท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสถานศึกษาทุกแห่งนะครับได้ดำเนินการตามมาตรการไม่ว่าจะเป็นข้อที่1หรือข้อที่2อย่างที่กล่าวมานะครับไม่ว่าเรื่อง
การซักซ้อมเรื่องไฟไหม้นี่ก็เห็นมีหลายหน่วยงานหลายสังกัดที่ได้เห็นแล้วก็เรื่องของอาจจะมีบุคคลวิกลจริตเข้าไปในพื้นที่มีการซักซ้อมให้เด็กว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนคุณครูจะต้องไปอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเองในสถานศึกษาไม่ว่าจะจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในซึ่งนักเรียนแล้วก็โรงเรียนทุกแห่งนักเรียนทุกคนก็ได้รับการฝึกได้รับการเรียกว่ามีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันตนอื่นจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในชั้นเรียนที่อยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ในบริเวณโรงเรียนก็จะต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้มีข่าวในเรื่องของเด็กที่ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในสนามเด็กเล่นนะครับซึ่งในตอนนี้สถานศึกษาทุกแห่งนะครับเราได้ดำเนินการในการที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆหรือจนกระทั่งในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรที่อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอย่างเช่นเด็กๆระดับปฐมวัยนะครับในช่วงนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะครับมีโอกาสได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนะครับโดยเฉพาะติดตามในเรื่องของโครงงานคุณธรรมเห็นนักเรียนนะครับเด็กปฐมวัยอนุบาล2อนุบาล3เพราะว่าเวลาเขาฝึกเวลาเขาทำกิจกรรมบางทีก็จะมีทั้งเรื่องของกรรไกรนะครับมีหรือวัสดุอื่นๆที่เป็นของมีคมหรือว่าของที่อาจจะเป็นอันตรายได้ก็เห็นคุณครูนะครับที่ได้ฝึกให้เด็กๆนะครับฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการใช้แล้วก็วิธีป้องกันนะครับเฝ้าระวังโดยเฉพาะเด็กหลายๆคนนี่ต้องได้รับการฝึกเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยกันนะครับไม่แย่งชิงไม่เล่นหยอกล้อกันอันนี้ก็เป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่โรงเรียนทุกแห่งได้ดำเนินการนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเด็กโตขึ้นมาบ้างในประถมหรือมัธยมหรือไม่ได้อาชีวะอย่างนี้ครับยิ่งอาชีวะนี่ยิ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายก็เป็นจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับซึ่งก็ในทุกส่วนวันนั้นที่รายงานต่อท่านผู้ตรวจก็คือได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับก็นำเรียนไปถึงท่านผู้ปกครองก็จำเป็นแหละครับที่จะต้องได้ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆของสถานศึกษาหรือให้ความช่วยเหลือกับสถานศึกษาในการที่จะป้องกันภัยในทุกรูปแบบนะครับอันที่4นะครับมาตรการที่3นะครับให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนวนะครับอันนี้ก็ให้สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องมีการคัดกรองการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาหรือให้คุณครูโดยเฉพาะครูแนะแนวนะครับก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเป็นคล้ายๆกับเป็นนักจิตวิทยาในโรงเรียนนะครับที่จะคอยให้คำปรึกษาหรือคอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กรวมถึงบุคลากรด้วยกันเองนะครับคือถ้าเกิดความเครียดหรือเกิด เรื่องถูกกดดันอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีคุณครูแนะแนวนะครับที่เป็นแกนหลักในการที่จะลงไปช่วยเหลือเรียกว่าปฐมพยาบาลด้านจิตใจในเบื้องต้นนะครับอันนี้ถ้ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะว่าเรื่องของสภาพจิตใจนี่ก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของด้านสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็มีการประสานร่วมมือกันนะครับมาตรการที่4นะครับเป็นการให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็สถานศึกษาทุกแห่งก็ทำเป็นปกติก็นำเรียนไปถึงชุมชนผู้ปกครองนะครับในเรื่องของการเข้ามามีบทบาทหรือร่วมเป็นอาสาสมัครในการที่จะมาดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษานะครับมาตรการที่5ให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการอันนี้โดยปกตินะครับโรงเรียนก็ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วนะครับผู้ปกครองก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลแต่มาตรการที่ประกาศเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเหมือนโรงเรียนก็จะต้องได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนมีการประสานงานกับชุมชนกับผู้ปกครองโดยโรงเรียนก็จะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ
เป็นอาสาสมัครจากชุมชนหรือเป็นผู้ปกครองนะครับที่ต้องการจะเข้ามาดูแลบุตรหลานนะครับถ้าจะได้มีความสบายใจใช้ว่ามีความสบายใจในเรื่องความปลอดภัยหรือแม้แต่เรื่องการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการเรียนอะไรต่างๆนี่โรงเรียนก็จะจัดพื้นที่สำหรับผู้ปกครองสำหรับชุมชนนะครับได้เข้ามาในการสอดส่องดูแลช่วยเหลือนะครับทั้งด้านบุคคลหรือด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้นนะครับมาตรการที่6ครับให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาอันนี้ก็ในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของครูของนักเรียนโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนที่เข้าสู่วัยรุ่นนี่บางทีเขาก็จะมีความคิดที่เป็นของตัวเองที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับกลุ่มเพื่อนในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพราะฉะนั้นในเรื่องการที่จะประสานเรื่องสัมพันธภาพที่ดีก็โรงเรียนนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมในหลายๆกิจกรรมนะครับรวมถึงชุมชนผู้ปกครองนะครับที่จะได้เข้ามาร่วมกันอย่างเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนหรือเกือบทุกโรงเรียนหรือจะเป็นทุกโรงเรียนก็ว่าได้เราก็จะมีรายกลุ่มของผู้ปกครองกับครูประจำชั้นนะครับหรือของระดับผู้บริหารในสายบริหารกับคุณครูกับผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาซึ่งช่องทางในการที่จะสื่อสารนะครับแบบนี้ก็เป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับการประสานงานโดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กนักเรียนนะครับที่ผู้ปกครองกับคุณครูก็จะได้ประสานกันว่าอยู่บ้านเป็นแบบนี้ไหมอยู่โรงเรียนเป็นแบบนี้ไหมก็จะได้มีการประสานกันนะครับซึ่งในส่วนที่กล่าวมาก็คือโรงเรียนนะครับก็ได้ดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องการผ่านกลไกของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงคุณครูไปจนถึงชุมชนนะครับมาตรการที่7นะครับให้สถานศึกษาเป็นที่ปลอดภัยอันนี้ก็จะมีมาตรการย่อยๆนะครับให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยต้องห้ามมิให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดนำพาหรือพกพาสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายเข้ามาในบริเวณสถานศึกษาโดยเด็ดขาดอันนี้ก็จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรการก่อนหน้านี้ที่มีการประสานงานกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นชุมชนกับฝ่ายปกครองกับตำรวจหรือด้านสาธารณสุขนะครับอย่างของบุรีรัมย์เรานะครับก็ในเรื่องของยาเสพติดนะครับก็ทุกจังหวัดนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่เหมือนกันนะครับทั้งนอกสถานศึกษาแล้วก็ในสถานศึกษาซึ่งบุคลากรทางการศึกษาหรือคุณครูนะครับก็เข้มงวดทุกแห่งอยู่แล้วทุกสถานศึกษาโดยเฉพาะบุรีรัมย์ของเรานี่ถือว่าเป็นต้นแบบในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยเฉพาะท่านประธานนะครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ท่านโสพลสารัมนะครับแล้วก็ท่านสสในพื้นที่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับก็ได้ขับเคลื่อนด้วยกันของเรื่องของบุรีรัมย์นะครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธเรื่องยาเสพติดทางสถานศึกษาก็จะได้ประสานความร่วมมือไปยังชุมชนไปยังผู้ปกครองก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแลบุตรหลานของเรานะครับรวมทั้งบุคคลในชุมชนนะครับแล้วก็สถานศึกษาเองก็มีการตรวจตรามีการคัดกรองนะครับกับบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะครับโดยประสานทางสาธารณสุขหรือทางตำรวจนะครับได้เข้ามาแก้ไขนะครับได้เข้ามาป้องปรามเข้ามาป้องกันนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กล่าวมาทั้ง7มาตรการนี้จะเป็นผลเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆตามเจตนารมณ์การประกาศแล้วก็เป้าหมายก็คือความปลอดภัยของลูกหลานของเรารวมถึงตัวเราเองด้วยก็คือจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันสอดส่องร่วมกันจะทำงานทั้งเชิงรุกทั้งเชิงรับในการเรื่องของข่าวสารต่างๆก็มีช่องทางในการที่จะประสานงานเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลในโรงเรียนหรือในชุมชนของเรานะครับก็สามารถแจ้งในสถานศึกษาแจ้งคุณครูหรือแจ้งผู้บริหารหรือคุณครูก็แจ้งทางผู้นำชุมชนนะครับหรือกรรมการสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดนะครับที่จะได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ป
ลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงต่อไปนะครับก็จะได้มานำเสนอในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ว่าช่วงนี้เราทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3ครับ

ครับกลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับยังอยู่กับผมสุรชาติเง่าละครครับครับในช่วงนี้ก็จะได้มานำเรียนในส่วนของภารกิจที่สำคัญที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการอยู่ในช่วงนี้ก็สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากในเรื่องของนโยบายที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือ Thailand Zero Dropout ก็คือตามเป้าหมายก็คือต้อง 100% 100% ก็คือเด็กที่หลุดออกจากระบบต้องเป็น0นะครับอันนี้คือภารกิจของทุกจังหวัดนะครับของทุกจังหวัดที่จะต้องดำเนินงานโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้รับมอบนโยบายมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็คือได้ประสานงานในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับก็จะเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็จะขับเคลื่อนและในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนะครับก็ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับในการติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบซึ่งข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569นะครับของบุรีรัมย์ของเรานะครับมีเด็กที่หลุดออกจากระบบอยู่ทั้งสิ้น 12,152 คนนะครับเด็กที่หลุดจากระบบของบุรีรัมย์นะครับซึ่งข้อมูลจากถ้าเป็นข้อมูลเดิมจากปี2567ที่เริ่มดำเนินการนี่เด็กทั้งหมดก็50,000 กว่าคนนะครับที่หลุดออกจากระบบของบุรีรัมย์ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยกลไกทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนะครับทั้งอาชีวศึกษาทั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทั้งการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ทุกส่วนเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านพมจ.นะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับเราก็ได้เข้ามาร่วมกันรวมถึงทั้งสาธารณสุขนะครับก็ได้เข้ามาร่วมกันในการขับเคลื่อนจนข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569นี่ก็อยู่ที่ 12,152 คนซึ่งตัวเลขจำนวนคนเหล่านี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่คนเดิมเพราะคนเดิมก็ดึงกลับมาแล้วหรือบางคนก็ถือว่าเป็นคนในเรื่องของอายุที่จะต้องอยู่ในระบบการศึกษาแล้วนะครับก็มีเพราะฉะนั้นในตัวเลขนี้เราจากการดำเนินการที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เปิดภาคเรียนหรือก่อนเปิดภาคเรียนนะครับที่เราได้รับข้อมูลนะครับได้รับข้อมูลกลางนะครับจากส่วนกลางนะครับกสศก็คือในเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาก็จะมีข้อมูลมีรายชื่อนะครับให้แต่ละจังหวัดได้ไปติดตามของบุรีรัมย์ของเรานะครับข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมนะครับจากทั้งหมด 12,152 คนตอนนี้ได้สำรวจติดตามแล้ว 5,472 คนนะครับซึ่งในการดำเนินงานนะครับการดำเนินงานเหล่านี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากไม่ว่าจะเป็นชุมชนจากผู้ปกครองอย่างดียิ่งนะครับถ้าตัวเลขตอนนั้นที่ได้นำกลับเข้ามาสู่ระบบแล้วเนี่ยก็ประมาณ700กว่าคนนะครับ700กว่าคนจาก 5,000 ซึ่งในระหว่างนี้ที่ตั้งแต่31กรกฎาคมจนถึงวันนี้นะครับเชื่อว่าตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเด็กที่หลุดก็ลดลงซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าแล้วก็พูดคุยในเรื่องของแนวทางว่าติดขัดตรงไหนที่ในส่วนในระดับพื้นที่ในโรงเรียนในตำบลหรือในชุมชนในหมู่บ้านตรงไหนที่ติดขัดที่จะต้องอาศัยกลไกในระดับอำเภอถ้าระดับอำเภอยังติดขัดก็จะเป็นกลไกในระดับจังหวัดที่ก็จะมีคณะกรรมการของระดับจังหวัดซึ่งคณะกรรมการในเรื่องของZero Dropoutนะครับที่ป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบและการติดตามเด็กเข้าสู่ระบบของบุรีรัมย์เราก็จัดเป็นมี3ระดับของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับซึ่งก็ที่ตั้งก็คืออยู่ที่จังหวัดนะครับเป็นศูนย์ของจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการในระดับอำเภอก็จะมีท่านนายอำเภอทุกอำเภอนะครับของบุรีรัมย์เรา23อำเภอก็จะมีคณะกรรมการ23ชุดนะครับในแต่ละอำเภอระดับที่3นะครับก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลนะครับในระดับตำบลนี้เราตั้ง205แห่งนะครับตาม
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ที่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลนะครับเรารับผิดชอบพื้นที่ตำบลอย่างเช่นอบต.นี้มีหรือเทศบาลนี้มีอยู่การขับเคลื่อนในระดับตำบลนะครับก็เรียกว่าทุกอบต.หรือเทศบาลนะครับก็จะมีคณะกรรมการอีก1ชุดเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้คือคณะกรรมการระดับตำบล205ชุดนี่แหละที่เป็นกลไกสำคัญถือว่าเป็นด่านแรกที่ลงไปขับเคลื่อนหลังจากที่คณะกรรมการในระดับจังหวัดในระดับอำเภอได้ส่งรายชื่อเพราะฉะนั้นรายชื่อก็จะแยกเป็นรายตำบลไปนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะได้มีการประชุมติดตามนะครับเจ้าหน้าที่ในระดับตำบลที่จะได้เข้ามาขับเคลื่อนก็ฝากนำเรียนไปถึงท่านผู้ปกครองหรือในชุมชนที่มีข้อมูลหรือรับทราบว่าเด็กคนนี้คนนี้ที่มีรายชื่อแล้วไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาไปอยู่ที่ไหนถ้ามีข้อมูลเราก็จะได้นำมาเสนอเพราะบางส่วนเด็กบางคนบางทีอาจจะเป็นการย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักที่ได้ดำเนินการอยู่ในช่วงนี้รวมทั้งเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งในสัปดาห์ต่อไปก็จะได้นำมาเล่าให้ฟังว่าในภาคการศึกษาของบุรีรัมย์เรามีการขับเคลื่อนอะไรบ้างข่าวสารจากสำนักงานศึกษาการจังหวัดจากเขตพื้นที่การศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาเดี๋ยวเราก็จะได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการครับต้องกราบขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในสัปดาห์หน้าเราก็จะกลับมาพบกันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมสุรชาติเงาละครต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: สลาม
1: ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: รัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุด
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กันกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสพร้อมจัดระเบียบเรือกับโกดังริมแม่น้ำโกลกเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและเสริมความมั่นคงในพื้นที่
10: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าพื้นที่แนวลำน้ำโกโลกระยะทางประมาณ105กิโลเมตรได้ติดตั้งรั้วลวดหนามแล้วราว25กิโลเมตรขณะที่พื้นที่ป่าและภูเขาระยะทางประมาณ79กิโลเมตรได้วางรั้วในจุดเสี่ยงและช่องทางที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกตินอกจากนี้ได้ปิดช่องทางท่าข้ามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วส่วนพื้นที่ที่ประชาชนยังใช้สัญจรตามวิถีชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ริมแม่น้ำพบโกดังที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ105แห่ง อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่มาตรการควบคุมเรือกำหนดให้เรือจอดรวมในจุดที่กำหนดช่วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันรุ่งขึ้นโดยอำเภอตากใบมีจุดจอดรวม13จุดส่วนการขึ้นทะเบียนเรือปัจจุบันมีเรือขึ้นทะเบียนแล้ว297ลำจากทั้งหมดประมาณ979ลำเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือนำเรือมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงจะควบคู่ไปกับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเหมาะสมปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่27ถึง31สิงหาคมนี้
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ถึง31สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนต้องอพยพและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าและพิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: FTH Line Official @OIC Connect แล้วกับสำนักงานคอปพ.จังหวัดทั่วประเทศคอปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่ได้ยินถ้าได้ยินในตรงนี้ถ้าคิดว่าเป็นของดีมีประโยชน์ลองไปปฏิบัติดูกันได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทราบกันอยู่ว่าในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ำตาลสูงที่เรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละแต่น้ำตาลนั้นมันจะมีน้ำตาลแบบไหนบ้างวันนี้แหละจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีน้ำตาลแบบไหนกันบ้างที่เราเห็นกันอยู่จะต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

าดความหวานไม่ได้เอาแค่ในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก็จะไปกินกาแฟดื่มกาแฟซื้อกาแฟหรือไม่ก็ชาก็จะเป็นกาแฟเย็นกาแฟหลายรูปแบบรวมกระทั่งชาต่างๆชามัทฉะเรียกว่าในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าแต่ละคนนั้นขาดไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งไขมันมีน้ำตาลอยู่ถ้าทานบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ผลิตมาจากลูกตาลที่เขาเอามาทำน้ำตาลน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากมะพร้าวเอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ทั้งนั้นและในสมัยโบราณนี้น้ำตาลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากใช้บริโภคแล้วเนี่ยพวกใส่แกงใส่อะไรจะเอาไว้ทำของหวานด้วยขนมหวานเมื่อก่อนนั้นจะต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยส่วนมากเนี่ยจะมีแป้งมีน้ำตาลมีกะทิก็จะเป็นของหวานแบบไทยๆได้และน้ำตาลพวกนี้เวลาใส่ไปเนี่ยมันผลิตมาจากธรรมชาติมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดว่าขนมโบราณต่างๆเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสมถึงเนี่ยมันอร่อยมากๆที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันสมัยก่อนนั้นเวลาที่เราจะรับประทานของหวานเนี่ยส่วนมากจะทำกินกันเองในบ้านในส่วนที่ขายก็มีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะทำกินเองในบ้านแล้วเวลาทำในบ้านเนี่ยส่วนผสมต่างๆนี้ไม่ต้องกลัวเลยใส่กันแบบเต็มที่หรือที่ขายอยู่ในสมัยก่อนนั้นเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันมันต่างกับในปัจจุบันนี้ที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือว่าในปัจจุบันนี้ขนมหวานต่างๆนั้นรสชาติต้องบอกว่ามันแค่หวานเท่านั้นหนักไปทางน้ำตาลความอร่อยความหวานมันต่างๆนั้นมันจะไม่ค่อยมีใส่กะทิก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแถมเมื่อก่อนนั้นจะเป็นกะทิสดเดี๋ยวนี้กะทินั้นมีการเข้าไปเคี่ยวแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นขนมหวานที่รสเข็นบีบแตรอะไรต่างๆพวกนี้ลองไปทานกันได้เลยว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราทำกินกันเองหรือร้านที่เขาผลิตขนมหวานโดยตรงที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาผลิตด้วยของดีมีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีน้ำตาลก็ถึงมะพร้าวก็ถึงส่วนผสมนั้นช่างตรงวัดกันเลยว่าเรียกกันว่าไม่สนใจกำไรอะไรมากมายแบบนี้น่ากินและขนมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆทุกอย่างและทุกอย่างก็จะมี3อย่างที่ผสมเข้าไปก่อนก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็มะพร้าวจะเห็นว่าขนมไทยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือน้ำตาลนี่แหละจะต้องมีส่วนผสมเข้าไปและคนไทยเนี่ยชอบกินของหวานกันเยอะชอบกินแป้งกันเยอะพอกินเยอะๆมากๆตอนแรกๆก็จะไม่เป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นหรือเรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละก็มาจากการที่เราทานน้ำตาลกันเยอะทานของที่มีน้ำตาลทานแป้งอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าของมันอร่อยจริงๆนะเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทานของหวานสักนิดนึงอาจจะเป็นขนมไทยหวานเย็นหรือบางทีเนี่ยโต๊ะอาหารต่างๆที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีขนมถ้วยวางไว้เลยทานเสร็จถ้าใครอยากจะกินของหวานก็ขนมถ้วยนี่แหละแหมมันอร่อยดีจังทานถ้วยเดียวไม่พออย่างน้อยก็ 4-5 ถ้วยถึงจะได้รสชาติแบบนั้นเรียกว่าขนมหวานในไทยนั้นยอมรับว่าขายดีไปตลาดกลางคืนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าของหวานมากมายน่ากินทั้งนั้นที่หวานมากๆอย่างกล้วยเชื่อมโรยด้วยกะทิหรือไม่ถ้าหวานแบบเป็นน้ำคนส่วนมากชอบกินก็คือบัวลอยไข่หวานนี่แหละมันเป็นของหวานที่ดีจริงๆเลยแม่พูดแล้วก็อยากทานแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าทานบ่อยๆทานทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทานมากๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้หรือไม่ทานน้ำตาลมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลสะสมทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นมาได้ลงพุงได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทานพวกไขมันอะไรต่างๆพวกนี้น้ำตาลนี้ก็ทำให้อ้วนเหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าลดน้ำตาลไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะผอมลงเพราะว่าพลังงานต่างๆที่เป็นน้ำตาลสะสมเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ไปทานน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะดึงในส่วนที่สะสมส่วนมากเลยก็จะอยู่ในพุงเรานี่แหละมันก็จะดึงไปถ้าเราไม่ทาน

หวานเนี่ยเขาก็จะดึงส่วนนี้ไปร่างกายของเราก็อาจจะผอมลงน้ำตาลต่างๆไขมันต่างๆที่ไปเกาะอยู่ตามร่างกายก็จะออกมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแล้วออกกำลังกายไปด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายแต่อย่าทานของหวานอย่าทานไขมันอะไรบ่อยเกินไปมันจะทำให้บั้นปลายที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานถ้าเป็นพวกไขมันก็อาจจะทำให้ไขมันสูงเกิดอาการความดันขึ้นบั้นปลายชีวิตอายุเยอะแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคแบบที่ว่าเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องสุขภาพก่อนที่จะรับประทานของหวานอะไรต่างๆพวกนี้แต่วันนี้ไหนๆพูดถึงน้ำตาลแล้วหลายคนก็อาจจะทราบบ้างแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่4ชนิดที่เราจะเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานทั้งหมดหรืออาจจะทานโดยอ้อมก็ได้ที่เขาใส่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันนี้4ชนิดมันมีน้ำตาลอะไรบ้างฟังเพลงกันนะครับ

ผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจับฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดเครื่องรับฟังฟังกันได้นะครับมาดูกันนะครับว่าน้ำตาลที่เราเห็นกันอยู่จะมีกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชนิดก็คือน้ำตาลเนี่ยก็คือจุดร่วมที่ใช้เพิ่มรสหวานแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ว่ามันแตกต่างกันที่วัตถุดิบกระบวนการผลิตสีกลิ่นรสชาติความชื้นแล้วก็ลักษณะการนำไปประกอบอาหารนะครับในด้านสุขภาพเนี่ยความแตกต่างก็ไม่ได้มากอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะส่วนประกอบหลักก็ยังคงเป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูโครสแม้น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าจะมีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้เป็นแหล่งสารอาหารหลักควรจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่จะเติมไปถ้าเกิดว่าเราจะรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลทั้ง4ชนิดนั้นที่เราเคยเห็นก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะรับประทานอยู่บางคนอาจจะไม่ได้รับประทานจะกินน้ำตาลในส่วนนี้น้ำตาลที่ว่านั้นอันดับแรกก็คือน้ำตาลทรายขาวนี่แหละเป็นน้ำตาลที่ผลิตในประเทศที่ได้จากอ้อยผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์กำจัดกากสีและกากน้ำตาลก่อนที่จะตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวมีซูโครสเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดและน้ำตาลทรายขาวเนี่ยเป็นซูโครสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ตกผลึกน้ำตาลชนิดนี้นะครับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยจะมีรสหวานตรงไปตรงมาไม่มีกลิ่นกากน้ำตาลแล้วก็ละลายได้ง่ายจึงเหมาะกับการที่ไปชงเครื่องดื่มทำขนมเบเกอรี่หรือไม่ก็ปรุงอาหารที่ไม่ต้องการให้มีสีหรือกลิ่นของน้ำตาลรบกวนรสชาติเดิมของอาหารอย่างที่สองก็คือน้ำตาลอ้อยก็มีชื่อทางการค้าว่าน้ำตาลอ้อยธรรมชาติแท้จริงก็คือน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือฟอกสีน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวนี่แหละแต่ยังคงมีกากน้ำตาลมีสีมีกลิ่นและก็รสเฉพาะของอ้อยหลงเหลืออยู่ลักษณะทั่วไปก็คือว่ามีสีน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายขาวที่มาจากลำต้นของอ้อยสดเหมือนกันแต่ว่าให้รสชาติหวานใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีนี่แหละจะเห็นกันชัดเจนว่าน้ำตาลทั้ง2ชนิดนี้สีแตกต่างกันก็เกิดจากกระบวนการผลิตนี่แหละที่ขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่3ก็คือน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่ยังมีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่หรืออาจจะผลิตโดยนำกากน้ำตาลกลับมาผสมกับน้ำตาลทรายขาวก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ผลิตกากน้ำตาลจะทำให้น้ำตาลนั้นมีสีน้ำตาลเนื้อชิ้นจะละเอียดเหมือนทรายแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายคาราเมลน้ำตาลทรายแดงนี้อาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ต้องรับประทานน้ำตาลจำนวนมากจึงจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่มีความหมายซึ่งไม่คุ้มกับน้ำตาลและก็พลังงานที่ได้รับนะครับจึงไม่ควรมองว่าเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพหรือรับประทานได้ไม่จำกัดน้ำตาลพวกนี้ก็จะเหมาะการทำคุกกี้เค้กซอสหมักและก็อาหารที่ต้องการความชุ่มชื้นสีเข้มและกลิ่นคาราเมลโดยน้ำตาลทรายแดงเข้มข้นมักจะมีกลิ่นกากน้ำตาลชัดกว่าชนิดอ่อนนะครับอย่างที่4ก็คือว่าน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นำมาละลายน้ำให้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ปล่อยให้ตกผลึกช้าๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาโดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นซูโครสเหมือนน้ำตาลทรายทั่วๆไปแต่แตกต่างกันตรงที่กระบวนการตกผลึกตามธรรมชาติใช้เวลานานหลายวันอาจจะมีสีขาวใสหรือสีเหลืองอำพันตามวัตถุดิบปริมาณน้ำตาลและพลังงานใกล้เคียงกันไม่มีคุณสมบัติรักษาอาการร้อนในหรือบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษน้ำตาลกรวดจึงนิยมใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรซุปตุ๋นน้ำเชื่อมและก็อาหารจีนนะครับเพราะจะให้ความหวานที่ค่อยๆละลายและก็ไม่เพิ่มกลิ่นกากน้ำตาลมากนักแต่ถ้าเปรียบถึงพลังงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาลทุกชนิดให้พลังงานใกล้เคียงกันเพราะว่า
มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดงอาจจะมีความชื้นมากกว่าจึงอาจจะมีน้ำตาลต่อ100กรัมน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปผู้ที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ควรคิดว่าการเปลี่ยนน้ำตาลจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลทุกชนิดยังมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ากินน้ำตาลมากๆนี้ตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320-181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: องที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ค่ะ
3: วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าผู้พัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน

0: ของฉันภรรยาไทยนั้นเลือกคือใครไป
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์กับดิฉันนางสาวพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์นักวิชาการศึกษาผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันต้องขอประชาสัมพันธ์นะคะการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะคะของการเปิดรับสมัครแล้วเราจะปิดรับสมัครในวันที่31พฤษภาคม2569นี้หรือวันอาทิตย์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันก็จะมาย้ำเกี่ยวกับข้อมูลนะคะที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เปิดทำการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเรียนซึ่งต้องขอเริ่มที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์นะคะเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรอนุปริญญานะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรค่ะและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิตนะคะสำหรับในหลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดสอนนะคะมีสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการค่ะซึ่งสำหรับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังจะเห็นว่าในสายงานของการปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งต้องบอกว่ามีสายอาชีพนะคะที่ตรงกับสายการปกครองท้องถิ่นเยอะพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครเองนะคะก็จะมีเปิดสอบแข่งขันนะคะบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในเกี่ยวกับสายงานเจ้าหน้าที่ปกครองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดเรานะคะก็คือทำงานในที่ว่าการอำเภอนะคะเทศบาลนะคะอบต.อบจ.นะคะก็จะเป็นสายหลักของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นค่ะแล้วก็สาขาการปกครองท้องถิ่นนะคะสามารถที่จะไปต่อยอดในระดับปริญญาตรีนะคะอย่างเช่นสาขารัฐศาสตร์นะคะเป็นต้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นสายวิชาสายอาชีพที่มีความต้องการสูงเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับสาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัยก็มีสายงานนะคะที่ตรงตามหลักสูตรก็คือเป็นคุณครูนะคะเอกปฐมวัยนะคะอยู่กับเด็กปฐมวัยนั่นเองค่ะซึ่งสามารถต่อยอดนะคะในระดับปริญญาตรีได้นะคะในสาขาวิชาครุศาสตร์เอกปฐมวัยหรือคณะครุศาสตร์สาขาวิชาเอกปฐมวัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์นะคะสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยเราได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือมสท.นะคะซึ่งก็จะเรียนควบคู่กันไปทั้งหลักสูตรอนุปริญญาแล้วก็หลักสูตรปริญญาตรีนั่นเองค่ะก็คือใครที่รักนะคะรักเด็กรักในการเป็นครูนะคะอยากเป็นแม่พิมพ์ของชาติให้ความรู้เด็กๆนะคะปูพื้นฐานให้เด็กๆก็สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะถือว่าตรงเลยค่ะต่อมานะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจค่ะสาขานี้ก็ถือว่าเป็นสาขาที่ทันตามยุคตามสมัยนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจนอกจากจะเรียนเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันแล้วนะคะก็ยังมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเกษตรรวมไปถึงการทำธุรกิจซึ่งเหมาะมากๆนะคะกับในยุคปัจจุบันนี้สำหรับสาขาวิชานี้นะคะในการต่อยอดทางอาชีพก็สามารถต่อยอดได้ทั้งการสอบบรรจุแข่งขันข้าราชการรวมไปถึงการทำงานในบริษัทเอกชนก็ครอบคลุมเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะสาขาวิชาการบัญชีเป็นสาขาที่ไม่เคยขาดแคลนในทางอาชีพเลยนะคะเพราะว่าจะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานเอกชนเองนะคะจะต้องมีตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีแน่นอนอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านเรียนจบไปไม่มีตกงานแน่นอน สำหรับสาขาวิชาการบัญชีนะคะก็สายอาชีพหลักก็ตรงตามชื่อสาขาวิชาเลยค่ะการเงินและบัญชีนั่นเองค่ะสำหรับสาขาวิชาการบัญชีนะคะศิษย์เก่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จกันมากมายเลยนะคะในสายอาชีพในการสอบบรรจุแข่งขันข้าราชการนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ที่หน้าเขตวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์นะคะจะเห็นว่านักศึกษาศิษย์เก่าของเราในหลายๆสาขาวิชานะคะก็สามารถที่จะสอบแข่งขันบรรจุทั้งบรรจุข้าราชการเองนะคะรวมไปถึงบรรจุเป็นพนักงานราชการด้วยนะคะสาขาวิชาการบัญชีก็ถือว่าเป็นสาขาที่มีความต้องการในตลาดสูงมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีความมั่นคงนะคะหรือมีวุฒิการศึกษานะคะที่จะไปสอบบรรจุข้าราชการได้หลากหลายนะคะสาขาการบัญชีถือว่าเป็นสาขาที่มีความหลากหลายในการที่จะมีคุณสมบัติที่จะสอบแข่งขันได้มากมายเลยค่ะต่อมานะคะสาขาสุดท้ายนะคะสาขาวิชาการจัดการค่ะซึ่งเปิดใหม่ในปี2568นะคะสาขาน้องใหม่ถึงแม้จะยังไม่มีศิษย์เก่านะคะที่เรียนจบไปแล้วประกอบอาชีพแต่ว่าหลักสูตรนี้นะคะก็ถือว่ามีความต้องการทางตลาดสูงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีความหลากหลายในการที่จะประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสายงานราชการเองหรือว่าทางสายงานเอกชนเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราเปิดทำการเรียนการสอนมานะคะเราได้สำรวจแล้วก็มองดูตลาดแล้วว่ามีความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะเปิดในสาขาวิชาที่ผู้เรียนเองต้องการที่จะเรียนแล้วก็ทางตลาดเองนะคะมีความต้องการสายงานในสาขาวิชานั้นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยค่ะว่าเรียนจบจากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราจะไม่มีตกงานแน่นอนรวมไปถึงเรายังยืดหยุ่นนะคะเวลาเรียนเราเรียนเสาร์อาทิตย์สำหรับผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้วก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าท่านใดนะคะติดภารกิจในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะแจ้งท่านอาจารย์ผู้สอนนะคะในรายวิชานั้นๆนะคะได้เช่นเดียวกันว่าเราติดภารกิจนะคะอาจจะมีความไม่สะดวกในการที่จะเข้าเรียนในวันดังกล่าวก็สามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้ค่ะเรามีความยืดหยุ่นมากๆเลยนอกจากนี้นะคะคุณสมบัติที่สามารถที่จะสมัครเรียนกับเราได้นะคะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือปวช.หรือเทียบเท่านะคะจะเป็นวุฒิจากกศน.ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอแค่เรียนจบนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนได้นะคะและที่สำคัญคือเราไม่จำกัดอายุไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะท่านก็สามารถที่จะสมัครเรียนกับเราได้สำหรับหลักฐานการสมัครเรียนนะคะจะมีใบสมัครนะคะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์brcc.ac.th นะคะหรือเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราได้เลยค่ะหรือสามารถเข้าไปดูที่เพจวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะรูปถ่ายนะคะขนาด1นิ้วถ่ายรูปไว้ไม่เกิน6เดือนสำเนาหลักฐานการศึกษานะคะที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6นะคะปวช.หรือเทียบเท่าค่ะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสถ้ามีนะคะแล้วก็สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลถ้ามีก็สามารถที่จะยื่นได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเรานะคะเลขที่182หมู่1ถนนบุรีรัมย์สตึกนะคะตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเข้ามาสมัครได้ที่อาคารอำนวยการนะคะห้องวิชาการค่ะหรือท่านใดนะคะที่อยู่ต่างอำเภอนะคะก็สามารถสมัครเรียนได้ที่หน่วยจัดการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกนะคะอำเภอละหานทรายค่ะหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนกระสังพิทยาคมนะคะอำเภอกระสังหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารค่ะอำเภอบ้านกรวดหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันนะคะอำเภอประโคนชัยค่ะหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกลอยนะคะอำเภอประโคนชัยเช่นเดียวกันค่ะหน่วยจัดการศึกษาสถาบันแม่ชีไทยสาขาที่16นะคะอำเภอหนองหงหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพนทองนะคะอ อำเภอพุทธไทยสงฆ์ค่ะหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนบงกตเพชรพิทยานะคะอำเภอลำปลายมาศและหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนะคะอำเภอศรีขอรภูมิพิสัยจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งพื้นที่บริการนะคะของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราครอบคลุมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดมหาสารคามนะคะท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดดังกล่าวนะคะสามารถที่จะเข้ามาสมัครเรียนกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราได้เลยถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนนะคะมีผู้เรียนเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดหน่วยจัดการศึกษากับโรงเรียนใกล้เคียงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งดิฉันได้พูดไปข้างต้นนะคะเกี่ยวกับสายอาชีพหลักๆแต่ละสาขาวิชานะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละสาขาวิชาสามารถที่จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานราชการได้ซึ่งในหลักสูตรอนุปริญญานะคะหากสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการนะคะจะสามารถสอบในระดับปฏิบัติงานนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานนะคะที่เป็นระดับปฏิบัติงานนะคะซึ่งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุนะคะจะอยู่ที่ 13,920 บาทถึง 15,320 บาทนั่นเองค่ะคุณฟังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะจะมีหลายๆหน่วยงานนะคะเปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการนะคะหรือบรรจุพนักงานราชการนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็หลายๆหน่วยงานเองก็เปิดกว้างในเกี่ยวกับคุณวุฒิคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าเยอะมากระดับปฏิบัติงานเนี่ยรวมไปถึงวุฒิปวช.วุฒิปวส.แล้วก็วุฒิอนุปริญญานั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นวุฒิปตรีนะคะปริญญาตรีที่จะเป็นเกี่ยวกับทางปฏิบัติการนะคะระดับปฏิบัติการซึ่งถ้านักศึกษาท่านใดนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่แบบตั้งเป้าไว้แล้วนะคะว่าอยากจะสอบบรรจุแข่งขันเป็นข้าราชการนะคะอยากจะเป็นข้าราชการเราไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะสามารถที่จะมาเรียนในระดับอนุปริญญากับเราก่อนได้นะคะเพราะว่าในหลายๆหน่วยงานเปิดกว้างมากๆเลยที่จะเปิดสอบในระดับปฏิบัติงานนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆนะคะไต่ระดับไปเรื่อยๆนะคะในสายงานนั้นๆได้หรือท่านใดอยากจะต่อยอดในระดับปริญญาตรีก่อนแล้วก็ค่อยไปสอบบรรจุก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราถือว่าเป็นสถานศึกษานะคะที่เปิดกว้างแล้วก็ยืดหยุ่นถ้าเกิดว่าเราเรียนไปแล้วเรารู้สึกไม่ชอบเราอยากจะย้ายเปลี่ยนสาขานะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสาขาสมัครเรียนสาขาใหม่ได้นะคะเพราะว่าค่าเทอมของเราถูกมากๆเลยรวมไปถึงเรามีทุนการศึกษาที่เยอะมากๆหลากหลายมากนะคะที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีนะคะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะเราก็จะมีช่วงที่ให้สมัครเพื่อขอทุนการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและสำริดที่บัตรนะคะหลักสูตรนี้ก็จะต้องรวมกลุ่มกันมานะคะแล้วก็แจ้งความประสงค์นะคะว่าอยากจะเรียนรายวิชาใดนะคะแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ที่ดูแลนะคะก็คือท่านอาจารย์โจนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะมีการประชุมนะคะจะมีขั้นตอนต่างๆนะคะก่อนที่จะเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรและสำริดที่บัตรได้นะคะรวมไปถึงหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นท่านอาจารย์โจนะคะดูแลในหลักสูตรนี้นะคะค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากอยากจะย้ำคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครในเทอมนี้แล้วนะคะในภาคเรียนนี้ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราเปิดทำการเรียนการสอนนะคะก็สามารถที่จะต่อยอดทั้งทางการเรียนต่อนะคะในระดับปริญญาตรีเองหรือว่าต่อยอดทางอาชีพนะคะที่เรียนจบแล้วสามารถที่จะมีงานทำนะคะตรงตามความต้องการของตลาดแน่นอนค่ะเรียนจบไปไม่มีตกงานนะคะรวมไปถึงค่าเทอมถูกมากๆนะคะอยากจะเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้ามีเพื่อนมีลูกหลานนะคะหรือว่ามีคนรู้จักนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาสมัครเรียนที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเรานะคะโค้งสุดท้ายของปีการศึกษา2569นะคะถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันคุณผู้ฟังสามารถรับฟังพวกเราได้นะคะที่รายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์นะคะทางสวทบุรีรัมย์นะคะหรือที่คลื่น FM 101.75 MHz ค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 9:30 น.ถึงเวลา 10:00 น.ค่ะและก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะคะที่เพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราค่ะหรือโทรสอบถามได้ที่044-119-807-8ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: ว
1: ิ
0: ทยาล
1: ั
0: ยช
1: ุ
0: มชนสร้างคนให้มีคุณค่าผู้พัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้

แปลงรู้แปลใจไปกับใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนทองที่ของฉันไปชาติไทยนั้นเรื่องลึกไกลไป

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
1: รัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการออกข้อสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบโดยเด็ดขาดและเปลี่ยนมาเน้นการประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินทั้งนี้การเร่งรัดวิชาการหรือบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยซึ่งส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมเร่งวางแผนสนับสนุนการส่งออก
8: นายเจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือกับสมาคมครั่งไทยว่าเพื่อร่วมกันวางแผนการยกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยและเพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมครั่งไทยทั้งระบบภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาสำคัญอาทิการสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติการขจัดพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU ซึ่งจะบังคับใช้ใบรับรองด้านสุขอนามัยหรือ Health Certificate เป็นการเร่งด่วนซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ศึกษาแนวทางการระงับการส่งออกครั่งดิบเพื่อปกป้องชีวพันธุ์ควบคู่ไปกับการเร่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพครั่ง ให้เป็นสากลเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสนับสนุนให้เกิดการทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำน้ำล้างครั่งซึ่งมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะวานีว่ารัฐบาลต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 507,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันหรอแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น FM 101.75 MHz รายการที่จะนำเรื่องราวดีๆใกล้ตัวทั้งเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองการป้องกันโรคตลอดจนสาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตมาพูดคุยและก็บอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันได้เข้าใจกันง่ายๆและก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับพบกับผมเช่นเคยครับนายอัตพลเพชรเลิศนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดช่วงเวลาตั้งแต่

ในเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งก็ต้องมีความเรียกว่าเป็นการไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากกว่าคนทั่วไปนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนั่นคือเรื่องของการดูแลสุขภาพพื้นฐานในชีวิตประจำวันเรื่องแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอครับอย่าลืมว่าการนอนหลับเป็นเรื่องเขาเรียกว่าการอย่าคิดว่าการนอนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถได้ฟื้นฟูตัวเองหากช่วงไหนอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเรานอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายก็จะรู้สึกอ่อนเพลียและรับมือกับสิ่งต่างๆได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเรื่องต่อมาคือการดื่มน้ำให้เพียงพอครับเมื่อวันเวลาอากาศเขาเรียกว่าวันอากาศที่มันไม่ร้อนมากเนาะแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือควรจะดื่มน้ำอย่างเหมาะสมเพราะว่าร่างกายของยังคงสูญเสียน้ำอยู่ตลอดทั้งวันนะครับการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆในการดูแลร่างกายของตัวเองครับนอกจากนั้นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับการเริ่มต้นรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพิ่มผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติหวานมันหรือว่าเค็มจนเกินไปเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้สร้างขึ้นเพียงแค่วันเดียวครับแต่มันเกิดจากพฤติกรรมเล็กๆที่ทำให้เรียกว่าที่เราทำเป็นอยู่เป็นประจำเนาะสิ่งสำคัญนั้นก็คือช่วงนี้ด้วยเนาะหลักสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหากมีความผิดปกติเช่นมีอาการไอไข้เจ็บคอและมูกไหลปวดศีรษะอ่อนเพลียหรือมีอาการอื่นๆที่รุนแรงขึ้นก็ควรที่จะต้องสังเกตตนเองแล้วก็หากอาการไม่ดีขึ้นก็ถ้ามีความกังวลก็ควรที่จะต้องรีบมาพบแพทย์ของเราด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอากาศที่มันควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่สุขภาพร่างกายของเรานั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ต้นในวันนี้เพียงแค่ใส่ใจเรื่องเล็กๆการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพหมั่นดูเรื่องของความผิดปกติของร่างกายของเราบ้างเนาะเพราะว่าสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เนาะบางครั้งก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนอนเร็วขึ้นอีกนิดดื่มน้ำเพิ่มอีกสักแก้วเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือถามตัวเองง่ายๆเลยว่าทุกเช้าวันนี้เราดูแลตัวเองดีพอหรือยังเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนของเราอยากจะอยู่กับคุณผู้ฟังในทุกสัปดาห์เพราะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวครับและความรู้ดีเพียงหนึ่งเรื่องอาจจะทำให้เรานั้นหรือว่าคนที่เรารักดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งก้าวนั่นเองครับจากนี้ไปก็จะพบกับสาระความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจมากมายตลอด45นาทีของรายการของเราก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังอยู่ติดตามทางรายการของเราทางคลื่น FM 101.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรื่องน่ารู้สุขชุมชนสาระดีๆที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้เพราะเมื่อคุณรู้เราก็สามารถดูแลตัวเองและคนที่เรารักได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและต่อจากนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่นำมาฝากกันอีกพักเบรกครับ

มาช่วงแรกของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทางคลื่น FM 101.75 MHz นะครับวันนี้เรื่องราวที่เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกันฟังโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและคนที่มีลูกหลานอยู่ในช่วงของวัยเรียนนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับมันก็คือเรื่องของการที่เราจะมาถอดรหัสไปพร้อมๆกันในหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องการขายควันขายฝันถอดรหัสการตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนั่นเองครับส่วนสำคัญนะครับวันนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเมื่อเราพูดถึงบุหรี่เราอาจจะนึกถึงพวกซองบุหรี่ร้านค้าหรือโฆษณาแบบดั้งเดิมแต่ในวันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับการสื่อสารไม่ได้อยู่แค่บนป้ายโฆษณาโทรทัศน์หรือหน้าร้านอีกต่อไปแต่มันอยู่ในมือถือของเราเนี่ยแหละครับเนาะอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ในคลิปวิดีโอสั้นๆอยู่ในภาพของคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์เนาะก็เป็นบางครั้งนะครับที่อาจจะมาในรูปแบบของเนื้อหาที่ดูเหมือนเป็นการเพียงแค่ความบันเทิงธรรมดาแต่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องรู้จักคำว่าการตลาดที่ซ่อนอยู่ครับลองนึกภาพตามนะครับมีสินค้าชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ถูกนำเสนอว่าคือสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพแต่กลับถูกนำเสนอผ่านทางคนรุ่นใหม่ผ่านความภาพความเท่ความทันสมัยความเป็นตัวของตัวเองความสนุกสนานหรือแม้กระทั่งทำให้เรารู้สึกว่าใครๆก็ใช้กันนี่คือสิ่งที่เราต้องหยุดคิดสักนิดครับเพราะว่าการตลาดที่เก่งไม่จำเป็นต้องบอกตรงๆว่าซื้อสินค้าของเราแต่บางครั้งทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นแบบคนในภาพนั้นและเมื่อเราอยากที่จะเป็นแบบนั้นสินค้าก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพฝันโดยอัตโนมัติครับและนี่นะครับที่เราเรียกว่าขายภาพลักษณ์ไม่ใช่ขายแค่สินค้าแต่เป็นการขายความรู้สึกที่มากับสินค้าและบุหรี่ไฟฟ้าถูกทำให้ดูน่าสนใจได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันสิ่งที่เราพบเห็นได้บ่อยในโลกออนไลน์นะครับนั่นคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบรูปลักษณ์ที่มันมีความทันสมัยมีสีสันมีรูปทรงหลากหลายหรือแม้กระทั่งมีกลิ่นหรือมีรสชาติที่ดึงดูดความน่าสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและก็เยาวชนสิ่งเหล่านี้ครับสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ดูแตกต่างจากภาพจำของบุหรี่แบบดั้งเดิมบางครั้งอาจจะทำให้คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนบุหรี่นะแต่คำถามสำคัญก็คือไม่เหมือนบุหรี่แล้วแปลว่าไม่อันตรายหรือเปล่าเนาะคำตอบคือไม่ใช่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับนิโคตินซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดนะครับแล้วก็ละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพียงแค่ไอน้ำธรรมดานะครับที่ไม่มีสารอื่นปะปนดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังคืออย่าให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หลอกให้เราประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับนี่คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือทำให้ดูเป็นเรื่องปกติครับซึ่งในโลกออนไลน์เราเห็นได้ซ้ำๆเนาะเราก็มีแนวโน้มในความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาลองคิดง่ายๆครับถ้าเราเปิดโทรศัพท์ไปแล้วเจอคนสูบบุหรี่คนนึงเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้คิดอะไรพอเจออีกคนนะครับเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่พอเราเจออาจจะเจอคลิปวิดีโอนะครับคลิปที่3คลิปที่4คลิปที่5เมื่อเราเห็นซ้ำๆสมองของเราอาจจะทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินี่เนาะนี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่ามันจะทำให้สิ่งนึงที่ดูปกติสามารถทำลดความรู้สึกระมัดระวังของคนเราหรือของผู้รับสารได้โดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนที่ยังอยู่ในช่วงของวัยเรียนรู้แล้วก็เกิดค่านิยมในตัวเองนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะมาฝากคุณผู้ฟังกันเนาะสิ่งสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชุมชนในครอบครัวในโรงเรียนนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละเนาะซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆของเราใช้เหมือนกันเนาะนะครับสิ่งสำคัญนะครับแล้วอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือคนดังในโลกโซเชียลเนี่ยเกี่ยวข้องได้อย่างไรปัจจุบันคนจำนวนมากนะครับไม่ได้เชื่อข้อมูลจากโฆษณาโดยตรงครับแต่เชื่อจากคนที่เราติดตามเมื่อคนที่เราชอบคนที่เราดูอยู่ทุกวันหรือคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนเพื่อนมาใช้คำเอาเลยว่ามาใช้มาลองมาใช้สินค้าตัวนี้ลองพูดถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างความน่าเชื่อถือของสารนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นทันทีครับและบางครั้งก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่านี่คือการโฆษณาแต่มันรู้สึกว่าเขาก็ใช้เหมือนกับเรานะครับนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ปกครองควร
ไม่ได้ดูแค่ว่าลูกหลานของเราดูอะไรแต่ควรจะชวนให้คุยกันว่าสิ่งที่เขาดูอยู่กำลังทำให้เขารู้สึกอะไรและเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่เพียงแค่การห้ามลูกหลานของเราทุกอย่างนะครับแต่มันคือการทำให้เขาเนี่ยสามารถตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้นได้กับสิ่งที่เขาเห็น3คำถามที่สามารถถอดรหัสการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าได้นะครับผมก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะจำง่ายๆกับ3คำถามนี้ครับคำถามที่1เลยคุณจะถามว่าใครกำลังพูดถึงเราอยู่นะครับเขาเป็นใครเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าเขาเป็นผู้ใช้จริงหรือเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนำเสนอสินค้านั้นหรือผลิตภัณฑ์นั้นหรือเปล่าเนาะคำถามที่2ครับเขาต้องการทำให้เรารู้สึกอะไรอยากทำให้เรารู้สึกเท่ด้วยหรือเปล่าอยากทำให้เรารู้สึกทันสมัยด้วยหรือเปล่าหรือเขาอยากจะทำให้เรารู้สึกว่าใครๆก็ใช้หรือเปล่าเนาะคำถามที่3ครับแล้วสิ่งนี้เขาแล้วสิ่งที่เขาไม่ได้พูดคืออะไรวันนี้สิ่งที่เขาแสดงออกคือความเท่ความทันสมัยความเฟียสความเก๋เนาะและสิ่งที่เขาไม่ได้พูดล่ะเนาะเขาได้พูดถึงความเสี่ยงหรือเปล่าเขาพูดถึงเสพไปแล้วติดไหมเนาะเขาพูดถึงผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่าหรือเขาพูดถึงแต่ข้อดีจนเราลืมตั้งคำถามกับข้อเสียไปหรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นเพียง3คำถามที่ทำให้เราเนี่ยไม่กลายเป็นผู้รับสารแบบเห็นแล้วเชื่อได้เลยนะฮะเราก็สามารถช่วยคุณลูกคุณหลานของเราได้เช่นกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตัวบุหรี่ไฟฟ้าครับแต่มันคือวิธีการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาจากสิ่งที่เคยถูกมองเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่กลายเป็นเรื่องของแฟชั่นกลายเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์กลายเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำเสนอด้วยสีสันภาพลักษณ์ที่อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่นะครับจึงเป็นจำเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงป้องกันเนาะจึงไม่ได้อยู่กับการบอกว่าอย่าสูบเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจด้วยว่าทำไมเขาถึงให้เราสูบเนาะทำไมเขาถึงอยากให้เราสูบนะครับเมื่อเราตอบคำถามนี้ได้เราก็จะเริ่มมองเห็นเบื้องหลังของการตลาดครับแล้วก็เราจะมองเห็นกลยุทธ์รวมถึงโอกาสที่เราจะแลกมาด้วยข้อมูลต่างๆนั่นเองครับสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับคุณผู้ฟังนะครับประโยคนึงก็คืออย่าตัดสินสินค้าจากภาพลักษณ์ที่เขาอยากให้เราเห็นแต่ให้ตั้งใจตั้งคำถามกับสิ่งที่เขาไม่ได้บอกเราเนาะเพราะว่าโลกยุคดิจิทัลนั้นนะครับคือการโฆษณาอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการโฆษณาแต่บางครั้งมันดูเหมือนความเท่นะครับมันอาจจะเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับดังนั้นก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะลองก่อนที่จะส่งต่อหยุดคิดสักนิดครับตั้งคำถามสักหน่อยแล้วก็รู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้นเพราะว่าสุขภาพของเราไม่ควรเป็นสินค้าให้ใครเอามาทดลองทางการตลาดครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของขายควันขายฝันถอดรหัสการตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามรายการของเรามีเรื่องมาฝากกันอีกมากมายเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ

สู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น FM 101.75 MHz นะครับสำหรับช่วงนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงและหลายคนเริ่มจะมีอาการป่วยมากขึ้นวันนี้เราจึงมีคำเตือนง่ายๆที่อยากจะฝากทุกคนไว้ไข้ไอเจ็บคออย่าฝืนครับเพราะว่าบางครั้งอาการที่เราคิดว่าเป็นเพียงหวัดเล็กๆน้อยๆอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างโดยเฉพาะเมื่อเรายังต้องเดินทางไปทำงานไปโรงเรียนหรือไปอยู่สถานที่ที่มีคนหนาแน่นมากยิ่งขึ้นครับโดยที่ควรโรคช่วงนี้ที่ต้องควรระวังนะครับมันก็คือโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคโควิด19นั่นเองครับซึ่งอาจจะดูคล้ายคลึงกับการมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายและรู้สึกอ่อนเพลียดังนั้นเริ่มรู้สึกไม่สบายก็อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนจากร่างกายของเรานะครับและที่สำคัญอย่าฝืนครับอย่าฝืนไปทำงานทั้งที่มีไข้สูงอย่าฝืนไปเรียนทั้งที่มีอาการไอและเจ็บคอและก็อย่าฝืนไปอยู่ในสถานที่ที่แออัดโดยที่ไม่มีการระวังเรื่องของการแพร่เชื้อนั่นเองครับเพราะสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าเป็นแค่เดี๋ยวมันก็หายอาจจะส่งผลทำให้คนรอบข้างป่วยตามไปด้วยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือคนที่มีโรคประจำตัวครับซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการความรุนแรงมากกว่าทั่วไปเนาะและในวันนี้ครับผมก็มีหลักการจำง่ายๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนั่นก็คือปิดล้างเลี่ยงหยุดอันนี้ใครเขาใช้กันทุกคำ4คำสั้นๆที่ช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อได้แน่นอนครับ1เลยก็คือปิดครับปิดในที่นี้นั่นคือปิดปากปิดจมูกหากมีอาการไอหรือมีการจามควรจะใช้หน้ากากอนามัยหรือใช้กระดาษทิชชู่หรือใช้มือปิดปากจากถ้าใครไม่มีทิชชู่เนาะแล้วก็ไอเนี่ยจามใส่ผ้าข้อพับแขนของเราหากใช้มือปิดโดยตรงก็ควรหากไม่มีอาการป่วยก็ควรจะต้องรีบล้างเนาะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีเป็นวิธีหนึ่งง่ายๆที่สามารถช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนรอบข้างได้อีกด้วยครับ2คือการล้างนั่นคือล้างมือบ่อยๆเพราะว่ามือของเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไปสัมผัสสิ่งต่างๆตลอดทั้งวันเลยจับลูกบิดประตูจับโทรศัพท์มือถือจับโต๊ะหรือแม้กระทั่งจับสิ่งของสาธารณะแล้วก็บางครั้งอาจจะเผลอเอามือไปสัมผัสตาจมูกหรือว่าปากโดยไม่รู้ตัวดังนั้นควรที่จะล้างมือด้วยสบู่และน้ำแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ในเวลาที่เหมาะสมครับโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากเราออกจากห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งของในพื้นที่สาธารณะนั่นเองครับ3คือการเลี่ยงเลี่ยงในที่นี้ก็คือเลี่ยงเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดอากาศถ่ายเทไม่ค่อยสะดวกหากไม่จำเป็นโดยเฉพาะเมื่อเรามีอาการกำลังป่วยลองคิดง่ายๆเลยก็คือถ้าเรามีอาการไข้ไอจามเนาะเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะครับโอกาสที่เราจะแพร่เชื้อหรือได้รับเชื้อจากผู้อื่นนะครับหรือรับมาจากคนอื่นหรือเราจะไปส่งท่อให้ผู้อื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสสำคัญเพราะฉะนั้นหากไม่จำเป็นก็เลี่ยงได้เลี่ยงครับเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างของเราด้วยครับข้อสุดท้ายคือหยุดนะหยุดในที่นี้ก็คือหยุดเมื่อเราป่วยเนาะและคือสิ่งสำคัญมากๆโดยบางคนเนี่ยอาจจะเขาเรียกมีความรับผิดชอบสูงมากจนแม้กระทั่งร่างกายไม่ไหวก็อาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนต้องไปรับผิดชอบงานก่อนแต่บางครั้งการหยุดพักไม่ใช่การขาดความรับผิดชอบในทางตรงกันข้ามครับการหยุดพักเมื่อเราป่วยคือความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างครับหากมีอาการไข้ไอจามเจ็บคอหรือมีอาการป่วยก็ควรจะต้องรีบพักผ่อนเนาะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำตามความเหมาะสมแล้วก็สังเกตอาการของตนเองหากมีภาวะความรุนแรงหายใจลำบากผิดปกติเหนื่อยผิดปกติรับประทานอาหารได้ไม่ค่อยดีดื่มน้ำไม่ค่อยได้ซึมลงหรือมีอาการที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ครับคุณผู้ฟังครับจำง่ายๆเลยปิดเนาะปิดปากปิดจมูกเมื่อมีอาการไอเจ็บคอเนาะมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีความเสี่ยงเรื่องของการป่วยล้างมือให้สะอาดลดการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายเลี่ยงไปในสถานที่ที่แออัดเมื่อไม่จำเป็นโดยเฉพาะเมื่อเราป่วยแล้วก็7แล้วก็หยุดครับหยุดพักหยุดฝืนหยุดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนรอบข้างนะครับนี่ก็อาจจะเป็นการดูแลเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะครับที่สามารถสร้างความปลอดภัยได้ทั้งตัวเราครอบครัวเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนของเราก่อนที่จะจบในช่วงนี้เราก็อยากฝากนะครับเมื่อป่วยอย่าคิดว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวแต่ลองคิดว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาจะต้องปลอดภัยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าการป้องกันโรคไม่ใช่แค่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งครับแต่มันเป็นความร่วมมือที่พวกเราทุกคนจะต้องดูแลเรื่องของการไอไข้เจ็บคออย่าฝืนดูแลตัวเองสังเกตอาการของตัวเองเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาต่ออีกช่วงนึงแล้วกันเนาะนะครับ
นื่องจากเวลาของเรามันน้อยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยในช่วงของฤดูฝนละกันครับสิ่งง่ายๆการดูแลตัวเองในช่วงของฤดูฝนนะครับก็อยากจะมาพูดถึงว่าสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของผู้สูงวัยในฤดูฝนด้วยเนาะเพราะส่วนสำคัญทั่วไปฝนอาจจะไม่ได้ให้แค่ความเย็นสบายความสดชื่นหรือเป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้เขียวขจีเท่านั้นแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วฤดูฝนเนี่ยอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคทางเดินหายใจแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของการลื่นล้มเนาะทั้งนั้นนะครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าช่วงฤดูฝนผู้สูงอายุหนึ่งในกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมีอากาศชื้นเอื้อต่อการเจ็บป่วยขณะเดียวกันครับพื้นเปียกหรือลื่นก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มด้วยนั่นเองครับวันนี้จึงอยากมาเสนอเรื่องที่คุณผู้ฟังที่มีผู้สูงอายุหรือว่าลูกหลานนำไปใช้ได้เนาะเรื่องแรกก็คืออย่าให้ผู้สูงอายุเปียกฝนหรืออยู่ในสภาพชื้นนานเกินไปช่วงหน้าฝนบางวันครับอาจจะเจอสภาพอากาศแบบตอนเช้าแดดออกสายๆฝนตกบ้างแหละอากาศอบอ้าวเย็นกลับมาฝนตกอีกร่างกายของคนเราจึงต้องปรับอยู่ตลอดเวลาครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งอาจจะมีภูมิคุ้มกันลดลงตามวัยเนาะแล้วก็หากมีโรคประจำตัวร่วมด้วยก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดมากๆเลยหากต้องออกจากบ้านในวันที่ฝนตกก็ควรจะต้องรีบเตรียมร่มเสื้อกันฝนหรือเสื้อผ้าสำหรับสำรองเอาไว้ถ้าเปียกกลับมาก็ควรจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำนะครับเปียกตัวชื้นพื้นตัวชื้นๆเนี่ยก็ต้องรีบเช็ดตัวให้แห้งโดยเร็วไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพเปียกหรือว่าหนาวเย็นเป็นเวลานานนะครับและที่สำคัญหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือรู้สึกไม่สบายก็ควรจะพักผ่อนแล้วก็สังเกตอาการไม่ควรฝืนทำกิจกรรมตามปกติในเพราะในผู้สูงอายุการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจบางชนิดอาจจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปแน่นอนครับเรื่องที่สองนะครับหน้าฝนเนี่ยระวังการลื่นล้มเนาะคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมอยากจะให้คุณลูกหลานใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าหลังฝนตกพื้นเดินทางอาจจะเปียกเนาะมีน้ำขังมีตะไคร่น้ำมีโคลนบ้างทำให้พื้นลื่นกว่าปกติสำหรับคนหนุ่มสาวอาจจะเดินแล้วไม่เป็นอะไรแต่สำหรับผู้สูงอายุหากเกิดการเสียหลักเพียงครั้งเดียวตามที่มีอาการอาจจะมีแค่ไม่ใช่แค่รอยพกช้ำนะครับอาจจะมีการกระดูกหักข้อเคลื่อนหรือบาดเจ็บบริเวณศีรษะได้นะครับทางด้านกรมควบคุมโรคของเราก็มีการแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยระมัดระวังบริเวณทางเดินพื้นเปียกพื้นลื่นเนาะเลือกรองเท้าที่มีพื้นกันลื่นแล้วก็ดูแลความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมไปถึงการทรงตัวอย่างเหมาะสมด้วยนั่นเองครับดังนั้นถ้าฝนตกใหม่ๆไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านเนาะรอให้พื้นแห้งก่อนแล้วค่อยเดินนะครับไม่ต้องรีบนะเรื่องที่3คือการจัดบ้านให้ปลอดภัยครับบ้านของผู้สูงอายุควรจะเป็นสถานที่ที่เดินได้อย่างปลอดภัยครับลองสำรวจง่ายๆครับว่าพื้นบางพื้นที่มีน้ำขังไหมมีพรมมีลื่นอะไรหรือเปล่ามีสายไฟที่จะวางเกะกะทางเดินไหมห้องน้ำมีราวจับหรือเปล่าบริเวณทางเดินมีไฟส่องสว่างเพียงพอไหมเรื่องเล็กๆเนี่ยครับเหล่านี้อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้มได้โดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนหากพื้นเปียกเนาะก็รีบเช็ดพื้นให้แห้งครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวมันก็แห้งเองเนาะอย่าคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าคนที่ล้มไปแล้วไม่มีโอกาสได้มารอให้พื้นแห้งแน่นอนเนาะนะฮะรายการของเราก็แนะนำเนาะคุณผู้ลูกหลานคุณผู้ฟังเนาะดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดในช่วงของฝนตกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังนั่นเองนะครับรวมไปถึงจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านของเราให้เหมาะสมด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะสำคัญมากๆมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเป็นพิเศษก็คืออย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุนะครับต้องดูแลตัวเองเพียงลำพังเนาะในวันที่มีสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจเนาะถ้าฝนตกหนักโทรศัพท์ไปถามสักหน่อยแม่เป็นยังไงบ้างพ่อกินข้าวหรือยังวันนี้อากาศบ้านฝนมันตกนะพื้นที่แถวบ้านเราเปียกเนาะอย่าเดินออกไปข้างนอกอย่าไปอะไรอย่างนี้กระตุ้นเขาหน่อยเนาะบางทีเขาแบบคิดว่าบ้านฉันก็ทำได้ทุกอย่างแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเนาะดังนั้นถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็ช่วยดูแลกันเนาะดูแลตรวจตราบริเวณบ้านของเราเก็บของที่มันเป็นสิ่งกีดขวางทางเดินเช็ดพื้นให้แห้งเปิดไฟบริเวณทางเดินให้เพียงพอแล้วก็เตรียมรองเท้าที่ปีพื้นกันลื่นนะครับพื้นไม่ลื่นให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ด้วยเนาะแต่ละใครไม่ได้อยู่บ้านก็โทรไปหาท่านหน่อยละกันเนาะอย่างน้อยก็ทักถามสารทุกข์สุขดิบเนาะเพราะว่าหน้าฝนนะครับจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับคนในบ้านของเราอย่างปลอดภัยเนาะดูแลผู้สูงอายุกันในวันนี้ฮะแล้วก็
ช่วงนี้เท่าที่ดูเราดูแลได้ดูแลไหวเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะดูแลได้ทั้งชีวิตจริงๆแหละคุณพ่อคุณแม่เราก็สามารถดูแลได้แหละเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะนำมาฝากกันเรื่องของฝนตกดูแลตัวเองฝนตกหนักดูแลบ้านเนาะแล้วก็ถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็อย่าลืมดูแลหัวใจของท่านด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพดีๆของผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องของตัวท่านเองครับแต่มันเป็นความสุขของคนทั้งครอบครัวเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงเราพักกันสักเบรกครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามช่วงท้ายของรายการครับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการของเรากันก่อนครับ

ึงช่วงนี้ครับช่วงท้ายของรายการแล้วโอ้โหยังไม่อยากจากทุกคนไปเลยนะครับช่วงนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของประชาสัมพันธ์นะครับโรงพยาบาลมิรัมของเรานะครับร่วมกับจังหวัดของเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมก้าวไปด้วยกันเพื่อป้องกันอัมพาตโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12หรือWalk Run Bike Fighting Stroke 12นั่นเองครับกิจกรรมทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหรือโรคอัมพาตนั่นเองครับซึ่งยังคงเป็นเหตุผลสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการของคนไทยนั่นเองสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่1พฤศจิกายน2569นะครับณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนั่นเองครับซึ่งในขณะนี้ก็มีการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่ต้นมาแล้วเนาะยาวจนมาถึงวันที่31นี้นะเหลืออีกกี่วันเอง4วันไหมนะฮะ31สิงหาคมนี้นะครับค่าสมัครเพียง360บาทนะครับก็สามารถมาสมัครทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำสู่การสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและก็รักษาโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยนั่นเองนะครับเพียงแค่เราปรับพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันก็สามารถลดความเสี่ยงของโรคอัมพาตโรคหัวใจโรคเบาหวานรวมถึงโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ได้อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจจะสมัครร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR code จากสื่อประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นในโรงพยาบาลเรามีบอร์ดประชาสัมพันธ์อยู่นะครับก็สามารถสมัครได้หรือไม่ก็ช่วงในสื่อช่วงนี้มีของสสจ.บุรีรัมย์เพจโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือหลายที่เขาก็มีการเชิญชวนลงไปด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีก้าวไปด้วยกันเพื่อป้องกันอัมพาตแล้วมาพบกันวันที่1พฤศจิกายน2569นี้กันนะฮะข่าวถัดไปครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับแจ้งในส่วนของการเข้ารับบริการนะครับของผู้ป่วยนัดเพื่อพัฒนาระบบบริการแล้วก็ความรวดเร็วหนุนลดความแออัดมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเนาะมีใบนัดแต่ผู้ป่วยมีนัดขอความร่วมมือเขาจะมีตามสล็อตเช่นน้องเอ็มเนี่ยผมเนี่ยมีนัดตอน10โมงบัตรของเราจะกดได้ประมาณ8โมงเป็นต้นไปนะครับเขาจะไม่สามารถกดได้ก่อนแล้วนะครับก็แต่ของใครที่มีบัตรนัดเนาะแล้วมีเจาะเลือดมีเอ็กซเรย์นะครับแต่มันต้องทำก่อนหาตากะก่อนการเปิดบัตรอ่ะเราก็ไปแจ้งที่ห้องบัตรนะฮะไปติดต่อห้องบัตรได้เลยว่าฉันจะมาเจาะเลือดก่อนฉันจะมาเอ็กซเรย์ก่อนเขาจะเปิดบัตรให้เราแล้วก็ไปเจาะเลือดเอ็กซเรย์ก่อนจากนั้นค่อยมากดสลิปคิวในการตรวจเพื่อลดความแออัดกับให้คนไข้มาตรวจเป็นสล็อตเป็นเวลาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูเนาะส่วนผู้ที่ไม่มีนัดอะไรเงี้ยก็ขอคำแนะนำได้นะฮะโรงพยาบาลก็ขอขอบคุณทุกท่านให้ความร่วมมือแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะช่วงนี้เราเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อหลายๆโรงพยาบาลมันมีความแออัดอยู่ถูกต้องไหมครับดังนั้นส่วนสำคัญเราก็พยายามสพัฒนาระบบขั้นตอนต่างๆด้วยเนาะเพราะว่าดูจริงๆคนไข้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ละวันดังนั้นก็เป็นส่วนสำคัญก็ช่วยเหลือก็กุนกันไปนะครับต่อมาข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลมีการเพิ่มเติมขอแจ้งวันปรับเปลี่ยนนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปครับก็คลินิกของท่านนายแพทย์เพียรเลิศมุริยกิจนะครับหรือคุณหมอแผนกศัลยกรรมนะครับโดยปกติท่านจะออกทุกวันอังคารตอนนี้ก็จะออกทุกวันศุกร์นะครับใครที่มีนัดบริการก็ตามความเหมาะสมก็สามารถที่จะมาตรวจทุกวันศุกร์ได้หรือไม่ทางพยาบาลเขาก็จะมีการแจ้งนะครับในการปรับเปลี่ยนการตรวจของคุณหมอด้วยนั่นเองนะครับข่าวถัดมาเรื่องของเป็นข่าวดีแล้วกันเนาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพช่องปากโรงพยาบาลมีรามของเราก็ขอประชาสัมพันธ์คลินิกทันตกรรม SMC หรือคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการนะคะเพิ่มทางเลือกให้เข้าการรับบริการสำหรับภาคประชาชนที่ไม่สะดวกมาติดต่อในเวลาราชการเนาะจริงๆแล้วมันก็เริ่มมาตั้งแต่1สิงหาแล้วแหละนะครับของคลินิกของเรามีการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 20:00 นมีทุกวันเลยอาจารย์ถึงศุกร์อะนะครับเป็น SMC นะครับแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะแล้วก็เพิ่มรอบมาโดยปกติมีแค่จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเนี่ยเรามีวันเสาร์ด้วยแต่วันเสาร์เราเปิด8โมงเช้าถึงเที่ยงอยู่นะครับยังไม่เปิดทั้งวันเนาะบางทีบอกทำไมไม่เปิดทั้งวันตอนนี้เราเร่งหาคุณหมอมาอยู่ครับเนาะแล้วเท่าที่คุยก็คือเรามีแพทย์หลายท่านเหมือนกันแต่ว่าแพทย์ท่านก็มีคลินิกนอกด้วยมีคลินิกที่แบบต้องไปเปิดอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับดังนั้นวันเสาร์ก็ยังได้ครึ่งวันเนาะแต่ถ้าโอกาสข้างหน้าเรามีแพทย์ทันตแพทย์เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะได้เปิดทั้งวันก็มีโอกาสเหมือนกันเนาะแล้วก็ให้บริการอยู่ที่ไหนอยู่ที่อาคารเฉลิมพระขออภัยครับอยู่ที่อาคารอำนวยการเก่าชั้น3นะครับตึกทางศาลตะปูนะครับศาลเจ้าพ่อกุมารพัชนั่นเองนะครับก็ภายในคลินิกนะครับก็มีแพทย์หลากหลายสาขาเหมือนกันพร้อมให้คำบริการในเกี่ยวกับทันตกรรมแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพในช่องปากและฟันขูดหินปูนนะครับขูดหินน้ำลายอุดฟันถอนฟันฝ่าฟันครุฑเคลือบฟลูออไรด์เคลือบหลุมร่องฟันรักษาครอบลากฟันไต่ฟันเทียมแล้วก็ฟันปลอมนะครับครอบฟันต่างๆมีอัตราค่าบริการก็จะมีค่าบริการเพิ่มอีกเติมอีก50 บาทซึ่งไม่สามารถเบิกได้นะครับกรณีค่าพวกค่า
ถ่ายภาพรังสีหรือค่าติดตามอาการต่างๆส่วนค่าบริการอื่นๆค่าบริการอื่นๆจะเป็นไปตามสิทธิ์ของคนไข้นะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยจ่ายแค่350จ่ายแค่50บาทแบบนั้นไม่ใช่นะครับก็อย่างไรก็สงสัยก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์ของคลินิกทันตกรรม SMC นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0812495434นะครับเนาะคุณผู้ฟังครับสุขภาพช่องฟันช่องปากนะเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมการตรวจสุขภาพช่องฟันแบบทุกๆ6เดือนก็จะสามารถช่วยค้นคว้าหาความผิดปกติในตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้ลดโอกาสเกิดโรคในช่องปากรวมถึงช่วยรักษาการรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายระยะยาวโรงพยาบาลวีรัมของเราก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมดูแลสุขภาพช่องฟันช่องปากของเราด้วยตัวเองแล้วก็คนครอบครัวเพื่อให้มีรอยยิ้มที่สดใสและมีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับวันนี้ตลอดเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้สิ่งที่คุณทุกท่านจะได้ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝนการป้องกันโรคต่างๆการดูแลภาวะต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เรื่องของความบังเอิญครับแต่มันเกิดจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นง่ายๆด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ออกกำลังกายอย่างน้อยกว่าสัปดาห์ละ150นาทีเนาะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้สะอาดอย่าลืมดูตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนาะสำหรับผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวหากมีอาการไข้ไอจามต่างๆก็รีบมาพบแพทย์นะครับเนาะหากเราก็ท้ายที่สุดครับในนามของโรงพยาบาลวีรัมของเราก็ต้องขอขอบคุณทางทุกท่านเนาะอย่างหลับแรกก็ต้องขอขอบคุณทางด้านผู้อำนวยการสวทบุรีรัมย์นะครับที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลวีรัมของเราเนี่ยได้มามีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์มาให้ความรู้เนาะนะครับก็หากท่านใดติดตามข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการบริการของโรงพยาบาลก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook เพจโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้แล้วก็เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับซึ่งอาจจะมีการอัปเดตเรื่อยๆเรื่องของสุขภาพตารางตรวจต่างๆเนาะสำหรับวันนี้รายการของเราเรื่องน่ารู้สุขภาพก็หมดลงแล้วกระผมครับนายอัธพลเป็นเลิศนักประชาสัมพันธ์จัดงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมรับฟังรายการพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีครับเวลา10:15ถึง11:00ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์หรือสวทบุรีรัมย์คลื่น FM 101.75 MHz ครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคภัยเดินทางไปไหนปลอดภัยและก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่จังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบูรณาการกำลังที่ใช้ได้ทั้งการรักษาอธิปไตยทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตยานไร้คนขับในหลายมิติโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของกำลังรบหลักที่ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงมีจำนวนจำกัดและมีความจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อภารกิจโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของระบบกองทัพเรืออย่างครบวงจรตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการควบคุมการใช้กำลังการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางการค้าไทยและเมียนมาที่ตำบลห้วยผาจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้
7: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดแล้วแต่ที่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลยูกันดาประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูกันดายังคงน่ากังวลแม้กระบวนการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,700 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 นถึง 11:35 นครับรายการของเราเป็นรายการที่จะพาทุกท่านมาพูดคุยเรื่องการศึกษาการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาการพร้อมเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่ฟังสบายเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงกระผมนายปิยพงษ์ใจสุขหรือครูหนุ่มรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและวันนี้มีคุณครูรับเชิญมาร่วมพูดคุยด้วยครับนั่นก็คือครูต๊อปนางสาววราพรศรีดวงดีสวัสดีครับครูต๊อป
1: สวัสดีค่ะครูหนุ่มและขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ครูต๊อปรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาพูดคุยกันในรายการเพราะเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกครอบครัวมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับครูต๊อปเพราะหัวข้อของเราวันนี้ฟังดูสั้นๆแต่จริงๆแล้วมีความหมายมากเลยนะครับนั่นก็คือครอบครัวคือครูคนแรกของเด็กพิเศษครูต๊อปครับคำว่าครอบครัวคือครูคนแรกจริงๆแล้วความหมายว่ายังไงครับผม
1: ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะครอบครัวคือคนที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตเด็กๆมีการเรียนรู้แล้วค่ะ
0: ครับ
1: และเด็กนั้นไม่ได้เรียนรู้เฉพาะตอนที่อยู่โรงเรียนค่ะแต่เรียนรู้ตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวเล่นพูดคุยไปจนถึงเข้านอนดังนั้นกิจกรรมธรรมดาธรรมดาค่ะที่เกิดขึ้นในทุกวันสามารถกลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กได้ค่ะ
0: แสดงว่าพ่อแม่เวลากินข้าวกับลูกนะครับครูต๊อปหรือเล่นกับลูกอ่ะก็สามารถเป็นการส่งเสริมพัฒนาการได้ด้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่แล้วค่ะครูหนุ่มและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วเราน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องมีห้องเรียนพิเศษอยู่ที่บ้านแต่บ้านทั้งหลังของเรานะครับจะเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ของลูกเราใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณหนุ่มและที่สำคัญนะคะพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องค่ะแต่พ่อแม่สามารถเป็นผู้ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได
0: ้โอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะมาเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับเช่นการช่วยเหลือตนเองคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มต้นยังไงครับครูต๊อป
1: ถ้าจะเริ่มนะคะควรจะเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆค่ะ
0: ครับ
1: เช่นนะคะลูกเราต้องทำกิจกรรมในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกินข้าวดื่มน้ำใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าค่ะเก็บของเล่นการล้างมือการใช้ห้องน้ำหรือหยิบของที่ตัวเองต้องการค่ะสิ่งสำคัญนะคะอย่ารีบทำทุกอย่างแทนลูกค่ะ
0: ครับผมแต่ตรงนี้ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายบ้านต้องเจอปัญหาเพราะถ้าลูกเราทำเองอ่ะบางครั้งเราใช้เวลานานมากนะครับผมบางบ้านก็เลยคิดว่าแม่ทำให้ดีกว่าเร็วกว่าใช่ไหมฮะครูต๊อป
1: ใช่เลยค่ะเข้าใจได้เลยนะคะว่าพ่อแม่บางบ้านอาจจะคิดแบบนั้นค่ะแต่ว่านะคะถ้าหากพ่อแม่อยากช่วยลูกค่ะทุกครั้งที่ลูกกำลังจะลองทำแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองค่ะแทนที่จะทำให้ทั้งหมดนะคะเด็กๆค่ะเขาจะเสียโอกาสในการฝึกดังนั้นเราอาจจะเปลี่ยนจากเดี๋ยวแม่ทำให้เป็นลองทำก่อนนะเดี๋ยวแม่ช่วย อย่างเช่นค่ะคุณหนุ่มลูกกำลังจะใส่รองเท้าเราอาจจะให้ลูกลองสวมเองก่อนถ้าหากลองทำแล้วพยายามแล้วทำไม่ได้จริงๆแล้วค่อยช่วยเฉพาะขั้นตอนที่ยากค่ะ
0: ดังนั้นใช่ไหมฮะเป้าหมายไม่ใช่ว่าเด็กต้องทำได้ทันทีเนาะแต่คือเด็ก

0: การสื่อสารไม่ได้มีแค่การพูดนะคะ
1: ครับ
0: เด็กอาจจะสื่อสารด้วยการมองการชี
1: ้
0: การใช้ท่าทางต่างๆค่ะการแสดงสีหน้าการส่งเสียงเรียกหรือว่าอาจจะใช้รูปภาพบัตรภาพนะคะหรือวิธีการสื่อสารอื่นๆค่ะที่เหมาะสมกับเด็กค่ะ
1: ครูตอบครับลองยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
0: ค่ะได้เลยค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นลูกหิวน้ำต้องการน้ำค่ะแล้วลูกเดินมาชี้ที่แก้วน้ำค่ะสิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือพูดว่าหิวน้ำใช่ไหมคะน้ำแล้วส่งน้ำให้ลูกตรงนี้เด็กกำลังเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้หรือถ้าลูกชี้ของเล่นเราก็จะบอกชื่อของเล่นให้เขาฟังค่ะเขาจะได้เรียนรู้ว่าต้องการสื่อสารได้ยังไง
1: แสดงว่าไม่จำเป็นใช่ไหมครับต้องบังคับว่าพูดก่อนและแม่จะให้แต่เราต้องตอบสนองต่อความพยายามในการสื่อสารของลูกด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณหนุ่มเราต้องการให้เด็กรู้ว่าการสื่อสารของเขาน่ะมีความหมายและเมื่อเด็กพบว่าพ่อแม่เข้าใจและตอบสนองได้เขาจะมีแรงจูงใจที่จะสื่อสารมากขึ้นค่ะ
1: ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้ทันทีนะครับเพราะหลายบ้านบอกว่าไม่มีเวลาฝึกลูกแต่จากที่ครูต๊อบพูดเราไม่จำเป็นต้องหาเวลาเพิ่มแต่สามารถใช้กิจวัตรประจำวันที่มีอยู่เนี่ยในการฝึกใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะค่ะในการฝึกลูกนะคะเราสามารถฝึกได้ทุกนาทีทุกกิจกรรมเลยค่ะลองคิดง่ายๆค่ะว่ายังตื่นนอน
1: คร
0: ับเราฝึกอะไรได้ให้เด็กเก็บที่นอนเองหยิบเสื้อผ้าแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าสระผมค่ะสามารถค่อยๆให้ลูกฝึกเองได้ค่ะช่วงกินข้าวมีขั้นตอนอะไรบ้างอาจจะให้ลูกฝึกนั่งโต๊ะการใช้ช้อนการขออาหารดื่มน้ำหรือการนั่งรอคอยการแต่งตัวสามารถฝึกได้หลายอย่างเลยนะคะอย
1: ่
0: างเช่นฝึกหยิบเสื
1: ้อ
0: สวมเสื้อสวมกางเกงใส่รองเท้าหรือแม้กระทั่งช่วงที่เด็กๆเล่นกันค่ะเราสามารถฝึกได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นให้เขาฝึกสื่อสารฝึกรอคอยการแบ่งปันของเล่นการเล่นร่วมกับเพื่อนๆเล่นเสร็จแล้วค่ะสามารถฝึกการเก็บของเห็นไหมคะว่าใน1วันเด็กๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้หมดเลยค่ะ
1: แสดงว่ากิจวัตรประจำวันของเราอ่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับผมมันสามารถเป็นห้องเรียนที่ไม่มีผนังได้เลยใช่ไหมฮะผม
0: ใช่ค่ะและเป็นห้องเรียนที่เด็กนะคะได้ใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะ
1: ครับครูตอบทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องนะครับผมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับสำหรับคุณหนุ่มคิดนะครับผมก็นั่นก็คือคำชมบางครั้งเด็กทำอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะพ่อแม่อาจคิดว่าเรื่องแค่นี้เองแต่สำหรับเด็กอาจเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเขาครูต๊อบครับเราควรชมลูกว่ายังไงดีบ้างครับผม
0: เราไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกทำได้สมบูรณ์แบบนะคะสามารถชมความพยายามความก้าวหน้าหรือความตั้งใจของเขาค่ะ
1: ครับ
0: เช่นหากลูกหัดใส่รองเท้าแม้ว่าเขาจะยังทำได้ไม่ถูกค่ะคุณหนุ่ม
1: ครับ
0: คุณพ่อคุณแม่สามารถชมลูกว่าเห็นไหมคะหนูทำได้หนูพยายามใส่รองเท้าเองหรือถ้าหากลูกพยายามที่จะสื่อสารแม้ว่าจะยังพูดได้ไม่ชัดเราก็จะพูดว่าชมเขานะคะแม่เข้าใจแล้วหนูพยายามบอกแม่เก่งมากค่ะ
1: นั่นก็คือวิธีคำชมใช่ไหมฮะผมแทนที่จะพูดว่าทำไมทำไม่ได้สักทีแต่เราลองเปลี่ยนนะครับผมเป็นคำชมว่าลองอีกครั้งนะใช่ไหมฮะ
0: ใช่เลยค่ะคุณหนุ่มเพราะว่าเด็กค่ะเขาต้องการแสดงความรู้สึกนะคะเขาต้องการที่จะบอกเราว่าฉันสามารถทำได้เมื่อเด็กได้รับกำลังใจเขาก็จะมีโอกาสที่จะอยากลองอยากฝึกนู่นทำนี่นะคะและที่สำคัญค่ะเราควรจะชื่นชมเขาอย่างจริงใจเหมาะกับเด็กค่ะ
1: อีกประเด็นนะครับครูต๊อบที่มีความสำคัญนั่นก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับครูและนักวิชาชีพครูต๊อบครับบางครั้งผู้ปกครองอาจคิดว่าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ครูเป็นผู้ดูแลเลยเรื่องนี้เราควรมองว่ายังไงบ้างครับผม
0: จริงๆแล้วนะคะคุณครูและผู้ปกครองค่ะต้องเป็นทีมเดียวกันนะคะเพราะว่าครูค่ะจะ

0: เห็นเด็กในบริบทของการเรียนรู
1: ้ครับ
0: แต่ว่าในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเห็นเด็กในชีวิตประจำวันที่บ้านค่ะดังนั้นค่ะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนนะคะสองส่วนนี้นะคะมีความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
1: ครูตอบครับลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนหน่อยได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะคุณหนุ่มค่ะสมมตินะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะที่โรงเรียนถ้าเด็กพูดไม่ได้ครูกำลังจะฝึกให้น้องบอกความต้องการหรือว่าการสื่อสารนะคะด้วยการชี
1: ้
0: ค่ะหากผู้ปกครองรับทราบเรื่องนี้นะคะสามารถกลับนำไปนะคะนำไปฝึกที่บ้านได้เปิดโอกาสให้น้องใช้ในวิธีเดียวกันกับที่โรงเรียนค่ะถ้าหากที่บ้านเด็กสามารถทำอะไรได้แล้วนะคะก็สามารถที่จะบอกกับคุณครูบอกที่โรงเรียนได้ค่ะค
1: ุ
0: ณครูจะสามารถนำข้อมูลตัวนี้ค่ะไปต่อยอดที่โรงเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: แสดงว่าเป็นในเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมครับผมไม่ใช่ว่าครูสอนที่โรงเรียนพ่อแม่ทำที่บ้านคนละแบบแต่เป็นเราต้องสื่อสารกันและช่วยกันต่อยอดพัฒนาผู้เรียนของเราใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะต้องช่วยกันค่ะคุณหนุ่ม
1: และยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับครูต๊อบที่คุณหนุ่มอยากถามครูต๊อบว่าบางครั้งอ่ะพ่อแม่เห็นลูกคนอื่นทำได้ก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมลูกเราไม่เหมือนเขาเราควรทำยังไงดีครับครูต๊อบ
0: สิ่งที่อยากจะฝากผู้ปกครองนะคะหร
1: ือ
0: ว่าคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะอย่าใช้เด็กคนอื่นค่ะมาเป็นไม้บรรทัดวัดลูกของเรานะคะเด็กแต่ละคนค่ะมีความสามารถความต้องการและจังหวะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันค่ะ
1: ครับ
0: สิ่งที่เราควรจะคิดแล้วนำมาปรับก็คือวันนี้ลูกของเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าเมื่อวานหรือเปล่าถ้าเมื่อวานลูกไม่ยอมจับช้
1: อ
0: นแต่วันนี้ลูกสามารถจับได
1: ้
0: นั่นก็คือความก้าวหน้าของเขาค่ะถ้าเมื่อวานลูกไม่เคยชี้แต่วันนี้เริ่มชี้นิ้วแล้วบอกความต้องการของตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็คือความก้าวหน้าของเขาเหมือนกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้แข่งกับเด็กคนอื่นเนาะแต่เรากำลังช่วยให้ลูกเราก้าวไปข้างหน้าอยู่จากจุดที่เขาอยู่ใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญค่ะคุณหนุ่มอย่าตรีตาเด็กนะคะจากสิ่งที่เขายังทำไม่ได
1: ้ครับ
0: เราควรจะมองที่ความสามารถความสนใจของเขาและศักยภาพของเขาด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับครูต๊อบแล้วถามว่าแล้ววันนี้กลับบ้านไปฉันควรเริ่มทำอะไรก่อนดีครูต๊อบช่วยแนะนำคำแนะนำง่ายๆสัก5เรื่องให้ผู้ปกครองทางบ้านได้ไหมครับผม
0: ได้ค่ะคุณหนุ่มค่ะอยากจะฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าท่านผู้ปกครองค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะข้อแรกค่ะให้ลูกลองทำด้วยตัวเองก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยค่ะ
1: คร
0: ับ ข้อที่2นะคะพูดคุยกับลูกและเปิดโอกาสให้ลูกสื่อสารแม้ว่าจะเป็นการชี้หรือการใช้ท่าทางค่ะข้อ3ค่ะใช้กิจวัตรประจำวันที่บ้านเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกให้เขาได้ทำค่ะค่ะข้อต่อไปข้อ4ค่ะคุณหนุ่ม
1: ครับ
0: ชื่นชมในความพยายามความก้าวหน้าหรือว่าความตั้งใจของเขาค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะปรึกษาพ
1: ู
0: ดคุยกับคุณครูหรือว่านักวิชาชีพได้ค่ะอาจจะไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันก็ได้นะคะแต่ว่าให้ผู้ปกครองค่ะเลือกทำสักหนึ่งเรื่องก่อนแล้วค่อยๆทำให้สม่ำเสมอค่ะให้เกิดความต่อเนื่องค่ะ
1: ครูต๊อบครับผมชอบตรงนี้มากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งอ่ะพ่อแม่ได้ข้อมูลเยอะมากแล้วกลับบ้านไปรู้สึกว่าต้องฝึกลูกทุกอย่างเลยจนกลายเป็นความเครียดแต่จริงๆเราสามารถเริ่มทีละเรื่องได้ใช่ไหมครับผมเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยทำอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะได้นะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราค่ะคือให้เด็กได้เรียนรู้และมีความสุขไปพร้อมกันไม
1: ่
0: ใช่จะทำให้ทุกคนเครียดค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้เราพูดคุยกันมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วถ้าจะให้ผมสรุปเรื่องนี้ทั้งหมดในวันนี้เป็นประโยคสั้นๆผมอยากบอกว่าลูกเรียนรู้ได้ทุกที่และครอบครัวคือส่วนสำคัญของการเรียนรู้นั้นเราสามารถเริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นให้ลูกช่วยเหลือตนเองเปิดโอกาสให้ลูกสื่อสารใช้กิจวัตรประจำวันเป็นการเรียนรู้ชมและให้กำลังใจเขาและทำงานร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพครูต๊อบครับก่อนจบรายการอยากฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านไหมครับผม
0: ค่ะสำหรับครูต๊อบนะคะอยากฝากว่าอย่ามองเพียงแต่ว่าสิ่งที่ลูกยังทำไม่ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ลองมองในสิ่งที่ลูกกำลังพยายามทำและสิ่งที่ลูกทำได้แล้วบางครั้งก้าวของลูกค่ะอาจจะเล็กๆมากกว่าคนอื่นนะคะ
1: ครับ
0: แต่ก้าวนั้นนะคะมีคุณค่ามากค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะให้เวลาให้โอกาสและให้กำลังใจลูกและถ้าไม่รู้ว่าจะช่วยลูกยังไงนะคะอย่ากลัวค่ะที่จะขอคำแนะนำจากคุณครูหรือผู้เชี่ยวชาญเพราะเราไม่จำเป็นต้องเดินทางคนเดียวค่ะ
1: วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครูต๊อบมากนะครับและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับอยากฝากประโยคนึงไว้ว่าครอบครัวไม่ได้มีหน้าที่ทำทุกอย่างแทนลูกแต่มีหน้าที่สร้างโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้และเติบโตนะครับเวลารับประทานอาหารอาจเป็นเวลาฝึกการช่วยเหลือตนเองเวลาพูดคุยอาจเป็นเวลาฝึกในเรื่องของการสื่อสารเวลาเล่นอาจเป็นเวลาฝึกของการเข้าสังคมและเวลาที่ลูกพยายามทำอะไรด้วยตนเองอาจเป็นเวลาที่เราควรพูดกับเขาว่าลองดูนะลูกแม่อยู่ตรงนี้พ่ออยู่ตรงนี้เราจะค่อยๆทำไปด้วยกันเพราะเด็กทุกคนมีศักยภาพและทุกความก้าวหน้าแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็มีความหมายมากครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกรมส่งเสริมการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนร่วมหรือการดูแลช่วยเหลือเด็กสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044-666-106หรือสามารถติดต่อข่าวสารและกิจกรรมต่างๆผ่าน Facebook ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยนะครับวันนี้กระผมนายปิยพงษ์ใจสุขหรือคุณหนุ่มพร้อมด้วย
0: นางสาววราพรศรีดวงดีหรือครูต๊อบค่ะ
1: ครับต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์พบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา10:10 น.ถึง 11:35 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Live สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขมีความเข้าใจและเป็นกำลังใจให้ลูกๆในทุกก้าวของการเติบโตครับวันนี้พวกเราขอลาแล้วนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: สหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับท็อตแนมฮอสสเปอร์เอาชนะชาร์ตันแอตเลติก5-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับลิเวอร์พูลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กลั่นกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมแนะนำผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นางสาวรณิดาเพื่อที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ51.18%ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ48.82%ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการเปลี่ยนรถสาธารณะ7กลุ่มเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตั้งเป้าลดการใช้น้ำมันได้ถึง212ล้านลิตรต่อปี
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันผันผวนปัญหามลพิษและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารจากสภาพรถที่ทรุดโทรมว่าแผนงานดังกล่าวเน้นไปที่รถ7กลุ่มเป้าหมายที่กระทบกับประชาชนโดยตรงได้แก่รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางรถรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกขนส่งส่วนรถขสมกจะมีการใช้วงเงินงบประมาณปกติทยอยเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งระบบในอนาคตทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่า 400,000 ตันต่อปีและประหยัดการใช้น้ำมันได้มากถึง212ล้านลิตรต่อปีซึ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายเดินทางของประชาชนในระยะยาวโดยย้ำว่าเงินสนับสนุนตามพ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นการให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเลือกเปลี่ยนผ่านสู่รถ EV ได้อย่างอิสระไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมารายใดนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมใช้แพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดต่างประเทศ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4,600,000 ครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลกเปลี่ยนนโยบายกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารของไทย
5: นางสาวอิงออนปัญญากิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนว่าได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรโดยเป้าหมายสำคัญคือการแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรทั้งเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์อย่างยั่งยืนการเกษตรแม่นยำและการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบอาหารตลอดจนการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรโดยมุ่งผลักดันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่ความร่วมมือที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้สำหรับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรภายใต้นโยบายสำคัญเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำมาใช้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์ให้ก้าวสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์และสหกรณ์ที่เข้มแข็งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่ผ่านโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการกว่า400ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
6: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจร ครั้งที่1/2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมี6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยโดยก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำในเมืองนราธิวาสเพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักและบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะในอนาคตด้านคมนาคมมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อให้ทางหลวงมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการคมนาคมและการท่องเที่ยวขณะที่อีก2ด้านคือการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดนราธิวาสแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการพัฒนาหาดนราธิวาสจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน35ชุมชนตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอทั้ง14โครงการต่อที่ประชุมครม.สัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านน้ำพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปฏิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณา18โครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่
7: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าแล้วก็กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคต
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ยุทธวิธีและการบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรับชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยแสดงความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ได้ทางการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติพร้อมกันนี้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังและการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและนอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในระยะนี้เพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำในระดับที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง22จังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานอกขันกั้นน้ำให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพราะจากคาดการอนาคต3วันล่วงหน้ามีความเป็นไปได้ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องมีการระบายน้ำที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลน้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำที่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อ

0: ระดับน้ำระหว่างแม่น้ำปิงวังยมน่านยังอยู่ในระดับปกติและจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านในให้น้อยที่สุด
1: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงต้นเดือนตุลาคมมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมามีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมาตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านว่าน้ำจะมาอย่างไรส่วนปริมาณน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
0: นายธเนศกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบสถานการณ์น้ำโดยดูปริมาณน้ำณสถานี C2 นครสวรรค์ถือว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับปีที่แล้วโดยปีนี้น้ำน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยระบายน้ำเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปีก่อนระบายน้ำแล้วถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสร้างผลกระทบบริเวณคลองผงเพลงอำเภอบางบานอำเภอเสนาแล้วแต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนฤมลอุดมพรรายงาน
2: เกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทาง
3: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: จังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยกรณีเสียหายทั้งหลังและจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจังหวัดน่านเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้พร้อมทั้งเตรียมสร้างบ้านใหม่กรณีเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยกรอกแบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานได้แก่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการขอให้ผู้ประสบภัยรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมครอบคลุมปัญหาการจัดการน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรและโครงการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุม

0: และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้าหารือครอบคลุมปัญหาการบริหารจัดการน้ำสาธารณูปโภคราคาพืชผลทางการเกษตรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนายรวีเล็กอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยหารือปัญหาการจัดการน้ำเสนอให้รัฐบาลวางแผนป้องกันล่วงหน้าจัดสรรงบประมาณกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองและซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมทั้งเสนอให้ปรับระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันน้ำท่วมได้ก่อนเกิดภัยนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงรวมถึงภาวะหนี้สินสะสมโดยเสนอให้มีมาตรการพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
1: ผมอยากขอเสนอให้ทางรัฐบาลมีการวางแผนและสั่งการหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพื้นที่มากที่สุดในการแก้ไขพัฒนาคลองส่งน้ำต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบดูแลครับพร้อมจัดสรรงบประมาณในการกำจัดสิ่งกีดขวางซ่อมแซมประตูระบายน้ำและขุดลอกคลองในพื้นที่รับน้ำครับรวมถึงอยากให้พิจารณาแก้ระเบียบของการใช้งบประมาณของบางหน่วยงานครับที่จะใช้งบได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการประกาศให้เกิดภัยก่อนหรือต้องท่วมก่อนนั่นแหละครับถึงจะใช้งบได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะนำงบมาใช้หลังจากที่มีน้ำท่วมไปแล้วครับ
0: ด้านนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพักภูมิใจไทยหารือปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันจะไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านหลังวันที่31สิงหาคมพร้อมเสนอให้เจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ชะลอโควต้านำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีที่เหลือประมาณ 470,000 ตันจนกว่าเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศและช่วยพยุงราคา
2: ดิฉันจึงอยากจะขอค่ะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยหาแนวทางหรือว่ามาตรการค่ะในการเจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ให้ชะลอโควต้าการนำเข้า 470,000 ตันที่เหลือออกไปก่อนจนกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จค่ะคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้โรงงานค่ะได้เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างเต็มที่เพราะในช่วงที่ผลผลิตของคนไทยกำลังออกสู่ตลาดค่ะเราควรเปิดพื้นที่ให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของคนไทยได้ขายก่อน
0: ขณะที่นายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหารือปัญหาในพื้นที่หลักสี่และจตุจักรทั้งการดูแลบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรการพัฒนาหมู่บ้านเก่าการจัดระเบียบพื้นที่ใต้สถานี BTS หมอชิตและการแก้ปัญหาขยะกลิ่นและเสียงจากตลาดกลางคืนเรียบด่วนแดนเนรมิตทั้งนี้เสนอให้กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาไฟส่องสว่างในอุโมงค์บางซื่อที่ดับบ่อยจากการขโมยสายไฟส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขอให้ตำรวจและกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการป้องกันการโจรกรรมและเร่งแก้ไขระบบไฟส่องสว่างด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
3: ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่แท้จริงพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องนายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านรวมถึงกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจถูกยิงจากหอเฝ้าตรวจโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมประชุมยกเว้นกอรมน.ที่มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ
4: 22ปีมาเนี่ยโดยมากการก่อเหตุชายแดนภาคใต้จะมีเป้าหมายเอาชีวิตพี่น้องประชาชนครั้งเนี้ยมีแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการมันแตกกับทุกครั้งเลยทุกครั้งเนี่ยที่เราเกิดเหตุและเราสันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยมากก็จะ 1การแบ่งแยกดินแดน2ของเถื่อน3ยาเสพติด4งบประมาณแล้วก็5การเมืองด้วยก็วันนี้จะมีผู้แทนที่อยู่ใน4จังหวัดที่มีปัญหา14ท่านแล้วก็ทุกพรรคการเมืองที่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนเราจะได้แก้ได้ตรงจุด
3: โดยนายมนเทียนระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า22ปีมีความซับซ้อนจากหลายปัจจัยสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดมีลักษณะมุ่งเป้าทำลายทรัพย์สินของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงทำลายเสาไฟและกล้องวงจรปิดจึงต้องเร่งตรวจสอบแรงจูงใจที่แท้จริงสำหรับการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการให้ตรงจุดหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายหรือการทุจริตสามารถใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายได้แต่หากเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดนจำเป็นต้องใช้การพูดคุยและเจรจาโดยย้ำว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์จำเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างเหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างถูกต้องและยั่งยืนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับอัตราการออมเพิ่มเพื่อประมาณการยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายการเงินที่สมาชิกตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูดังกล่าวได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยสหรัฐจะส่งที่ปรึกษาด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติไปยังพื้นที่ดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน $500,000 เพื่อสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย165รายและสูญหายมากกว่า550รายรวมถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดยทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,000 นายพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ดานามิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าผู้อำนวยการ CIA ได้ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามนายแรดคลิฟไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย นายเอสมาอิลบากายีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้เพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเกี่ยวกับแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งรวมถึงการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาและการมีส่วนร่วมการทูตอีกครั้งการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรบรรดาประเทศคู่ค้าของอิหร่านสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่อย่างน้อย550รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง 16,000 รายซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคที่มียุงเป็นพาหะขณะที่ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 31,380 รายและเสียชีวิต88รายเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเปิดบ้านไล่ถล่มชาวต้านแอตเลติก5ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมบิทอัลเบียน3ประตูต่อ2เพรสตันนอร์ทเอ็นแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ4และแบรดฟอร์ดซิตี้โดนจุดโทษเอาชนะเบอร์ลี่4ประตูต่อ2สำหรับผลการจับสลากในรอบ3คู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพบนอริชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันและอาร์เซนอลออกไปเยือนอิปสวิชทาวศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มเรอัลโซเซดาด4ประตูต่อ1จากแฮตทริกของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากวินิซิอุสจูเนียส่วนโซเซดาดมาได้ประตูปลอบใจจากลูก้าซูซิสทำให้ทัพราชันชุดขาวเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนทะยานขึ้นจ่าฝูงได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดินสเตเดียมทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก0ประตูต่อ2ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอทำให้ทัพช้างศึกแพ้ไป2ประตูต่อ4จบรองแชมป์รายการนี้หลังจบเกมแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะชุดนี้เนื่องจากก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไม่น่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ทีมพิสูจน์และเห็นศักยภาพของนักเตะโดยเฉพาะดาวรุ่งที่สามารถรับมือเกมใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนาคสนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดสดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2HD T-Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 M-Cod HD ช่อง1 31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าว Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำโดยอาภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วรวมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกาญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยด้านยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทับโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัจนาคำเบ้า ส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญได้เหรียญ1ยิงปืนวางเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าบินตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลเช่นเดียวกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยอีสปอร์ตจะแข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกัน
9: สำหรับความพร้อมเนี่ยเราเป็นปีหนึ่งที่เรามั่นใจเพราะว่ารอบนี้เราใกล้ชิดนักกีฬามากกว่าทุกๆปีที่เราทำการเก็บตัวมาแล้วเราก็เตรียมความพร้อมทางฝั่งสมาคมไม่ว่าจะขาดหรืออะไรหรือติดตรงไหนเนี่ยสมาคมไม่ยอมให้ติดเลยครับปีนี้ทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดง
8: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobileประเภทไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Bait Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมเทควันโดไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎกติกาอีกด้วย
10: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตเกอรี่ของโอลิมปิกมาใช้นะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าเวทน้ำหนักของโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยดังนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่โค้ชเชได้เล่าให้ฟังก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎกติกาด้วย
8: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยยอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสในการคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุด
11: ก็ส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนจากเรียน PCS System กับเรียนกอล์ฟไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ไม่ได้คะแนนก็โค้ดตัดลงไม่ได้ครับก็หนักใจครับเพราะว่าเทนนิสก็เงินการันตีได้แน่ๆเกือบ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้แต่ก็ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
8: สำหรับการแข่งขันเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งที่20นับเป็นครั้งแรกที่ยึดรุ่นน้ำหนักตามการแข่งขันโอลิมปิกโดยผู้ชายมี4รุ่นได้แก่58กิโลกรัม68กิโลกรัมและ80กิโลกรัมขึ้นไปส่วนผู้หญิงมี4รุ่นเช่นเดียวกันประกอบด้วย49กิโลกรัม57กิโลกรัม67กิโลกรัมและ67กิโลกรัมขึ้นไปปุริภัทรสอนการรายงาน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อก ถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตรแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตรจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตรใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตรเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาต
15: ุผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
17: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของจีนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 6:13 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:10 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 2:15 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการคลิปบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์พร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึง28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410-3กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 บาทถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือโรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ สาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทางด้านกรมการแพทย์ให้ข้อมูลว่าในช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ซึ่งการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเน้นการรับประทานผักและผลไม้เพราะสารอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ช่วงหน้าฝนที่มีสภาพอากาศอับชื้นและเย็นลงซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหากเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงแล้วเข้าหน้าฝนอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคทางผิวหนังเท่านั้นแต่ดวงตาก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะโรคตาแดงซึ่งมักระบาดในหน้าฝนเพราะเมื่อฝนตกน้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาหรือตามรั้วต่างๆและอาจจะกระเด็นเข้ามาสู่ตาเราได้ซึ่งน้ำที่ท่วมขังนี้อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียและเมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตาก็อาจจะเกิดอาการติดเชื้ออักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงหรือตามัวเป็นต้นนายแพทย์เอกชัยอารยางกูลจักษุแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าโรคตาแดงอาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้ภายใน 1-3 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ14วันโดยจะเริ่มจากเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อๆระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติหากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงและหากติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองไม่ชัดและหากเกิดจากการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลครับซึ่งวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงมันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัดหากมีความจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมและควรระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงแล้วควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยลดการระคายเคืองตาได้และควรพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ27สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีทีมออนไลน์ค่ะที่ดูแลในเรื่องของการออนไลน์ณตอนนี้นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะอีกสักครู่นะคะภาพก็น่าจะขึ้นหน้าจอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของการเกษตรเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับทุกวันพฤหัสบดีเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องจะมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ว่าได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็หันมาทำการเกษตรเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวด้วยนะ
0: แล้วก็สมัยนี้นะคะคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแบบคนที่มีอายุเยอะเท่านั้นนะคะ
1: จะเป็นรุ่นใหม
0: ่รุ่นใหม่วัยรุ่น
1: แล้วคุณพูดว่าอายุเยอะ
0: อายุเยอะไม่ใช่สูงวัย
1: คนรุ่นเก่าอย่างรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะมาสายเกษตรแบบเป็นตัวอยู่แล้วนะคะคือถ้าย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยบ้านไหนที่ฐานะทางบ้านอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะลูกหลานไม่ได้เรียนเนี่ยก็ไปสืบทอดเรื่องของการเกษตรไปทำนาทำสวนทำไร่นะคะแต่ใครจะรู้ว่าทำนาทำสวนทำไร่เนี่ยมันทำให้รายได้เนี่ยบางทีมันเยอะกว่างานที่ไปทำนอกบ้านนะ
0: เยอะกว่างานประจำนะคะ
1: แล้วก็ได้ติดตัวด้วย
0: แล้วก็ได้อยู่ในอยู่ดูแลครอบครัวด้วยนะ
1: คะ
0: ชีวิตมีอิสระนะ
1: ทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเรียนจบแล้วนะคะก็ไม่ได้พอรับปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาทำงานต่อในเมืองในกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดใหญ่ๆนะกลับไปบ้านค่ะเพราะว่าเขาไปทำแบบออนไลน
0: ์
1: มีพื้นที่หน่อยมีพื้นที่ที่สามารถที่จะปลูกนั่นนี่ได้เนี่ย
0: ไม่ต้องมีพื้นที่เยอะเลย
1: หรือไม่คือในพื้นที่อาจจะมีแค่ไร่สองไร่แต่ว่าในชุมชนเนี่ยแต่ละคนมีสวนมีไร่มีนามีสินค้าอยู่ประจำบ้านอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เอามาขายก็ผ่านตัวแทนหมู่บ้านเน
0: า
1: ะ
0: ชุมชนอย่างนี้นะ
1: แล้วก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็วันนี้นะคะเราก็ยังนำเรื่องของการเกษตรมาฝากนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาท่านเป็นปราชญ์เรื่องของการเกษตรเรื่องของดินด้วยนะคะมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มามากมายนะคะเป็นอาจารย์สอนอาจารย์ดังๆหลายๆท่านเลยแล้วก็เกษตรเนี่ยต้องบอกว่ายกให้ท่านเลยนะคะ
0: ถือว่าเป็นปราชญ์เกษตร
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันก่อนค่ะ
0: ค่ะไหนๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรใช่ไหมก็เลยพาไปเที่ยวบ้านนาต้นจันทร์จังหวัดสุโขทัยนะคะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้พักกายพักใจและสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายบ้านนาต้นจันทร์ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะชุมชนท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสน่ห์ของธรรมชาติเอาไว้อย่างกลมกลืนค่ะบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีค่ะผู้คนในชุมชนยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาตินะคะการเดินทางมาเยือนจึงไม่ใช่เพียงการเที่ยวชมสถานที่แต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตของผู้คนอย่างใกล้ชิดผ่านการพักโฮมสเตย์นะคะกินอาหารพื้นบ้านแล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือการนั่งรถอีแต๊กชมวิถีชุมชนและพื้นที่เกษตรค่ะชมท้องทุ่งสวนผลไม้แล้วก็ชมบรรยากาศชนบทอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแวะชมงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจันทร์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันโดดเด่นของชุมชนนะคะผ้าที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยโคลนเนี่ยจะมีเนื้อนุ่มแล้วก็มีสีสันเป็นธรรมชาตินะคะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างงดงามเลยค่ะเรื่องของอาหารก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของบ้านนาต้นจันทร์นะคะโดยเฉพาะข้าวเปิบข้าวเปิบ
1: คยได้ยินแต่ข้าวเปิบ
0: อันนี้เขาบอกข้าวเปิบนะคะเมนูพื้นถิ่นที่ใช้แป้งข้าวเจ้าทำเป็นแผ่นบางนึ่งพร้อมกับเครื่องต่างๆแล้วก็ทานคู่กับน้ำซุปร้อนๆนอกจากความอร่อยแล้วนะคะยังเป็นเมนูที่สะท้อนภูมิปัญญาด้านอาหารของชุมชนที่ควรจะได้ลิ้มลองเมื่อไปเที่ยวกันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือการขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮนะคะชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกและทิวเขาค่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการหยุดพักความเร่งรีบสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เก็บภาพความประทับใจกลับไปด้วยนะคะก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะที่นี
1: ่ที่บ้านนาต้นจันนะคะ
0: ค่ะจังหวัดสุโขทัย
1: มันน่าจะมีต้นจันอยู่ในนั้นไหม
0: ก็น่าจะมี
1: น่าจะมีดิฉันก็อยากเคยเห็นแต่จักจั่นนะแต่ต้นจันยังไม่เห็นแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อบ้านนาต้นจันนะคะก
0: ็
1: เป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัด
0: ใ
1: ครที่มีความเครียดใครที่อยากจะไปดูบรรยากาศแบบธรรมชาติแท้จริงเนี่ยก็ไปกันได้ค่ะที่จังหวัดสุโขทัยเดี๋ยวนี้เดินทางก็สะดวกด้วยเพราะว่าเส้นทางสุโขทัยเดี๋ยวนี้เขาทำใหม่ด้วยนะใครที่จะไปเนี่ยก็แวะไปอีกที่หนึ่งจากสุโขทัยเนี่ยไปทางโซนทุ่งเสลี่ยมโอ้โหธรรมชาติคาเฟ่ดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่าคาเฟ่เนี่ยไปอยู่ในอำเภอแบบสุดไกลปลายตาเลยนะคะ
0: ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง
1: ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแล้วก็เป็นช่วงเส้นทางที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่วิ่งเส้นนี้เลยทุ่งเสลี่ยมแต่เป็นเส้นตัดใหม่ที่คนไปวิ่งกันแล้วก็ปรากฏว่าสองข้างทางพอถนนตัดผ่านปุ๊บโอ้โหคาเฟ
0: ่
1: ขึ้นมากมายเลยค่ะแล้วคาเฟ่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะแบบคาเฟ่ตะโกน
0: อ
1: ะได้เข้าใจไหม
0: ที่แบบธรรมชาติ
1: คาเฟ่แบบตะโกนก็คือแบบใหญ่โตแล้วก็เหมาะกับไปเช็คอินไปพักผ่อนมากๆก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวมาคุยกันเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะทุกสัปดาห์เราจะนำเรื่องข่าวสารครม.ที่มีการอัปเดตออกมาแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเองก็จะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะโดยคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ค่ะพร้อมกับอนุมัติงบกลางออกมาแล้วนะคะ558ล้านกว่าบาทค่ะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย41จังหวัดด้วยกันค่ะสำหรับการช่วยเหลือเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกรณีบ้านพักอาศัยประจำนะคะที่เราอยู่ประจำนี่แหละค่ะถูกน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งทรัพย์สินเสียหายนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะเช่นเดียวกับกรณีที่บ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะสำหรับครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนด้วยกันค่ะส่วนกรณีการเสียชีวิตโดยตรงจากอุทกภัยหรือว่าดินโคลนถล่มก็จะมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนกันนะคะช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทค่ะสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเขตที่เขามีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยแล้วก็ผ่านการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นผู้นำชุมชนก็ได้นะคะรวมไปถึงการตรวจสอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดค่ะโดยถ้าหากว่าประสบภัยหลายครั้งก็จะได้รับการช่วยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่นับมาแบบเป็นครั้งรายๆไปนะเอารวมมัดรวมเป็นแค่ครั้งเดียวนะคะช่วยเหลือครั้งเดียวจังหวัดต่างๆต้องเร่งตรวจสอบนะคะตอนนี้จังหวัดไหนที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะตรวจสอบแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน90วันนับจากที่ได้รับงบประมาณไปค่ะสำหรับจังหวัดน่านนะคะที่ได้รับผลอุทกภัยครั้งนี้กรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติมไปอีก100ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นพวกค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการประกอบอาชีพนะคะหรือแม้แต่ค่ารักษาการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยมีไปจนถึงค่าจัดการศพค่ะส่งครอบครัวค่าเช่าบ้านค่าซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการประสานงานไปยังจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารด้วยนะคะจะได้ประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดนะคะโดยผู้ประสบภัยเนี่ยไม่ต้องถ่ายสำเนาเอกสารนะหรือรูปถ่ายแนบคำร้องเพียงแค่ว่าแจ้งข้อมูลความเสียหายต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้นำชุมชนนั่นแหละค่ะเพื่อรวบรวม มแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน
0: ใช่ค่ะ
1: เอกสารก็ไม่ต้องยุ่งยากด้วย
0: ในความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับความได้รับความเดือดร้อนนะคะค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะย้ำเตือนท่านผู้ฟังค่ะวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่
1: ะ
0: ซึ่งยังมี4ล้านกว่ารายนะคะไม่ดำเนินการก็รัฐบาลนะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะหากประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคมค่ะมีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9ล้านกว่ารายนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้านกว่ารายหรือว่าร้อยละ 51.18 ค่ะขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นอีก4ล้านกว่ารายเหมือนกันหรือว่าร้อยละ 48.82 นะคะผู้ประสงค์ทบทวนสิทธิ์ค่ะสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐนะคะหรือว่าธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยค่ะออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็สามารถนำเอกสารไปที่ศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือว่า OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครนะคะไปได้ถึงวันที่20กันยายน2569แต่ว่าต้องยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหานี้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดการค่ะกระทรวงการคลังและจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปค่ะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะส่วนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน3ล้านกว่ารายยืนยันตัวตนแล้ว2ล้านกว่าราย2ล้าน5แสนกว่ารายนะคะหรือว่าร้อยละ 79.96 และยังไม่ได้ยืนยันตัวตน6แสนกว่ารายค่ะก็ขอให้เร่งดำเนินการตามช่องทางที่กำหนดด้วยนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติเลยนะบางคนคิดว่าใกล้ๆให้ยื่นเดี๋ยวก็ผ่านแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้ผ่านอัตโนมัติจึงขอให้ประชาชนค่ะตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนพร้อมกับติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการและช่องทางราชการเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาต้องมีกระบวนการตรวจสอบด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องใช้เวลานะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญนะคะเรื่องของการรับประทานผักนะซึ่งการกินผักเนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: เพราะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีกากใยไฟเบอร์แต่ว่าการซื้อผักเนี่ยก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยจากที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้นะว
0: ่
1: าปรากฏว่าเราไปเจอเรื่องของผักมีสารปนเปื้อนซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็ออกมาสำรวจด้วยนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบตอนนี้เนี่ยก็ยกระดับความเข้มงวดตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าหลังจากที่ไต้หวันเนี่ยสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนค่ะเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆประเทศเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าจีนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการปลูกผักอยู่แล้วไทยเราก็มีนำเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆนะคะ
0: ก่อนหน้านี้ผัก
1: กาดขาวเนี่ย
0: เป็นผักใช่เป็นผักที่คนนิยมกันนะ
1: คนนิยมนะดิฉันก็ว่ามันมองดูแล้วมันน่าจะปลูกง่ายนะแต่ว่าการที่ใช้สารที่มันไปฟอร์มาลีนเนี่ยเขาจะผสมเนาะศพคนเนาะมากกว่าร
0: ักษาความสด
1: ใช่อันนี้ก็ไม่ต้องรักษาความสดให้เราขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันอันตรายทางด้านของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ามาตรการการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศเนี่ยในฐานะที่ไทยนั้นเป็นประเทศที่อาจจะนำเข้าผักผลไม้จากจีนจำนวนมากก็ต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยยังปกติอยู่นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเนี่ยเข้าไปดูแลกันหน่อยค่ะตามตลาดสดที่ มีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของการตรวจสอบการนำเข้าหรือว่าคุณภาพของสินค้าเกษตรที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาก็คืออย.นะคะแล้วก็มอก.นะคะมก.อช.ก็คือองค์การอาหารและยานี่แหละค่ะก็เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็กำกับดูแลเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็ปลูกผักกาดขาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องของการนำเข้าเนี่ยอาจจะรองรับไม่พอหรือเปล่าหรือว่ามันปลูกน้อยลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคนไทยน่าจะหันมาปลูกผักกันเยอะๆนะแล้วก็จะได้แบบส่งภายในประเทศไม่ต้องนำเข้าเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์ทองแนะนำเรื่องการปลูกผักกาดนะคะจริงๆแล้วผักกาดเนี่ยถ้าถามว่าปลูกง่ายไหมเวลาหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะชอบก่อนหน้าหนาวเราก็จะปลูกผักเพื่อให้พอหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันดีนะคะอากาศดีผักก็เจริญเติบโตสมบูรณ์ดีแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนปลูกน้อยลงหรือเปล่าถึงต้องนำเข้ามานะคะ
0: ค่ะ

0: ค่ะ
1: หรือถ้าตกมาก็แบบปล่อยๆเนา
0: ะ
1: ได้น้ำได้เนื้อนะครับซึ่งก็คงเป็นไปตามที่เขาบอกนะซูเปอร์เอลนีโญนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาคือมันไปตกเป็นหย่อมๆแล้วก็ตกซ้ำที่เดิ
0: ม
1: นะครับจนกระทั่งเกิดอุทกภัยแดงที่เราทราบข่าวกันนะครับอย
0: ่
1: างภาคอีสานก็จะไปตกอีสานตอนบนนะครับภาคเหนือก็จะไปตกแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยตกซ้ำมันก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันไม่ได้ตกกระจายทั่วไปครับก็เลยเกิดผลหลายเรื่องเพราะว่าหลายที่ก็ขาดน้ำครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์มีอะไรจะมาอัปเดตบ้างคะ
1: ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแจ้งงานของพิพิธภัณฑ์เนา
0: ะ
1: ที่5ที่6
2: ใกล้ถึงแล้ว
1: ใกล้ถึงแล้วนะครับสีสันรีราภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับงานวันที่5ที่6นะก็จัดเป็นปกตินะครับร้านผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับใครที่จะไปหาผมหรือใครที่จะสั่งพันไม้แล้วไปรับที่งานก็ยินดีเนาะแต่ขอให้บอกว่ามาจากตัวที่กินไทยนะครับเราก็จะมีของแจกของแถมให้นะครับหรือใครที่มีปัญหาด้านการเกษตรถ่ายรูปนะครับทั้งรูประยะใกล้ระยะไกลจะถ่ายเป็นรูปหรือจะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได
0: ้
1: แล้วไปหาผมที่ร้านนะครับไปนั่งคุยกันเราก็จะได้ให้คำแนะนำคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหานะครับวันที่5ที่6ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ขอกลับนิดนึงจากที่นี้เมื่อต้นรายการเห็นน้องผมน้องอ้อคุยกันเรื่องว่าเรานำเข้าผักกาดขาว
2: ใช่ค่ะ
1: จากประเทศจีนแล้วบอกว่าประเทศเราปลูกน้อยลงไห
0: ม
1: นะครับจริงๆหน้านี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงฤดูฝนผักกาดขาวบ้านเราเนี่ยหรือพวกพืชตระกูลกะหล่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลี่เนี่ยเราจะปลูกมากทางภาคเหนือตั้งแต่กำแพงเพชรขึ้นไปถึงเชียงใหม่เชียงรายแล้วเขานิยมปลูกหลังหน้าหนา
2: จะเก็บเกี่ยวแล้ว
1: เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จมันเริ่มอากาศเย็นพืชพวกนี้ชอบอากาศเย็นแต่ในช่วงนี้มันยังร้อนแล้วก็ฝนเยอ
0: ะ
1: โอกาสที่มันจะโตช้าแล้วก็เน่าเสียหายจะเยอะนะครับก็เลยไม่นิยมปลูกกันเหมือนมีอยู่รายเกษตรกรรายหนึ่งอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็ไปปลูกกะหล่ำปีโทรมาหาผมว่าทำยังไงกะหล่ำปีมันจะห
0: ่
1: อกะหล่ำปีเนี่ยมันจะห่อจนกระทั่งกลายเป็นหัวก็เป็นลูกขึ้นมาแต่อากาศร้อนเนี่ยมันไม่ห
0: ่อใช่
1: มันจะตั้งเหมือนผักกาดนะ
2: เหมือนผักกาดเคยปลูกผักกาดมันก็ไม่ห่อ
1: ว่าอะไรเพราะอากาศมันไม่หนาวพอเขาก็ถามผมแล้วอย่างนั้นจะทำยังไงผมก็บอกว่าติดแอร์ให้มันเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ผมก็ทำไม่ได้เนาะติดแอร์ให้ผักเนี่ยนะว่า มีทางเดียวก็คือหนึ่งก็คือต้องปลูกในช่วงฤดูกาลของมันนะครับมันไม่มีทางอื่นเนาะหรือจนมาเขาจะค้นพบพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ต้องรออากาศหนาวก็ได้นะครับก็ยังอีกนานนะครับครับผมทีนี้ทางประเทศจีนเนี่ยเขามีพื้นที่ที่อยู่ในเขตหนาวนะครับเขาก็เลยปลูกได้ตลอดเวลานะครับปลูกเสร็จเขาก็ส่งมาบ้านเรา
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนา
0: ะ
1: ในการใช้ตรวจพบสารพิษเยอะหรืออะไรอันนั้นก็คงขึ้นอยู่กับหน่วยงานเนา
0: ะ
1: ไปจัดการแก้ไขเอานะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันตรงนั้นทีนี้เข้าประเด็นของเราดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับมีพี่น้องเกษตรกรเนาะปรากฏว่าเขาปลูกน้อยนาอยู่ข้างบ้านหลายต้น

0: นะครับแล้วเขาก็บอกว่าปีนึงเขาได้หลายต้นเนี่ยได้กินแค่ 4-5 ลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: ปลูกตั้งหลายต้นได้กิน 4-5 ลูกนะครับทางที่แรกก็โทรมาคุยผมก็เลยบอกว่าให้ส่งรูปไปให้ดูนะครับก็ส่งรูปไปดูตอนนั้นก็ไปปลูกอยู่ข้างบ้านแล้วมันได้รับแสงไม่เต็มที
1: ่
0: นะครับพอมันได้รับแสงไม่เต็มที่คือน้อยหนาเนี่ยมันต้องปลูกกลางแจ้งได้รับแดดทั้งวัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่พอมันมีบ้านบางอยู่ซีกนึงมันก็จะได้รับแดดไม่เต็มที
1: ่
0: แล้วเขาปลูกหลายต้นแต่ละต้นปลูกระยะชิดแต่นั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการกิ่งเนี่ยมันจะซ้อนกันก็เลยทำให้หลายส่วนเนี่ยของกิ่งเนี่ยไม่ได้รับแดดเพราะว่ามันไปซ้อนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนั้นวิธีการแก้ไขก็คือคุณต้องให้มันได้รับแดดทั้งวันอาจจะย้ายต้นไร่นาออกมาหรือย้ายบ้านออกไป
1: ใหญ่บ้านนี่เรื่องใหญ่เลยนะ
0: นะครับแล้วส่วนในกิ่งที่ซ้อนทับกันเนี่ยอาจจะต้องยอมสละก็คือตัดต้นเลี้ยงต้นเพื่อให้มันเกิดระยะห่างครับหลายคนอาจจะบอกเองเราแค่ขอตัดกิ่งเฉยๆไม่ได้เหรอให้มันสั้นลงนะครับถามว่าได้ไหมได้ครับการออกผลก็ยังน้อยอยู
1: ่
0: นะครับดังนั้นน้อยหนาเนี่ยมันต้องได้รับแดดทั้งเต็มที่แล้วผมสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกน้อยหนาเพราะว่าน้อยหนาเป็นพืชที่ทำนอกฤดูง่ายมากนะครับยังจะมีข้อแม้ว่าขอให้ปลูกในที่กลางแจ้งเพื่อรับแดดทั้งวันนะครับน้อยหนาเนี่ยการที่เราจะทำให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราก็ทำโดยการตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็รูดใบออกให้หมดต้น
2: ทั้งต้นเลยเหรอคะ
0: ใช่ออกให้หมด
2: ทั้งต้นเลย
1: หมดต้นเลย
0: จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเนาะฟังดูเหมือนยากก
1: ็
0: เราตัดปลายกิ่งออกนะครับไอ้ส่วนกิ่งของปลายกิ่งมันจะอ่อนเราตัดไอ้ส่วนที่อ่อนออกไปแล้วเราก็เอามือเนี่ยลูบนะครับอาจจะใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ลูบย้อนลูบทวนลงมาเนี่ยมันก็ลูบทั้งทุกใบเลยนะครับมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับทีนี้บางคนบอกไอ้กิ่งสูงๆอ่ะเราก็อาจจะใช้บันไดใช้เก้าอี้อะไรแล้วกิ่งไม่นานมันค่อนข้างเหนียวนะฮะเราสามารถโน้มมาลูบได้เลย
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับนั่นเป็นวิธีการแต่ถ้าเราอยากให้ออกลูกเยอะๆก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งแล้วลูบใส่ออกเราใส่ปุ๋ยสะสมอาหารให้มันก่อนเช่น8/24/24ทางดินเราก็พูดไปเยอะแล้วเนาะไอ้เรื่องสูตรพวกนี้เนี่ยคิดว่าผู้ฟังคงจำได้เนาะทางดินเราใส่8/24/24นะครับแต่ถ้าเราอยากให้สะสมเยอะๆเราก็ฉีดช่วยทางใบด้วยปุ๋ยเกล็ด0/52/34นะครับทางดินนี่เราใส่ตั้ง 1-2 ครั้งห่างกันสัก 10-15 วันทางใบเราก็ฉีดสัก 7-10 วันครั้งสัก2ครั้งหรือสัก3ครั้งก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดแต่งกิ่งสูดไปออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยสูดเสมอให้มันแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มๆนะครับน้อยหนาทุกสายพันธุ์ทำนอกฤดูได้หมดนะครับนั่นก็เคยเป็นข้อดีนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำนอกฤดูได้ง่ายมันข้อแม้มันไม่เยอะไม่เหมือนพืชตระกูลอื่นอย่างพวกต้มพวกเรียนพวกอะไรทำยากกว่า
2: อาจารย์คะแล้วตะลิงปิงเนี่ยใช้หลักการเดียวกับน้อยหนาได้ไหมคะให้มันออกลูกดก
0: ๆคือถ้าอยากให้ออกลูกดกๆคือต้องช่วยเรื่องปุ๋ยฮะถ้าเราใส่ปุ๋ยช่วยมันนะครับมันก็จะออกลูกได้ง่ายแล้วก็เยอะขึ้นนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ขึ้นอยู่กับเรา
2: แล้วหน้าฤดูกาลที่เขาจะออกผลเนี่ยคือช่วงไหนคะตะลิงปิงอะคะ
0: ส่วนใหญ่ช่วงต้นปีนี่จะออกดอกลูกเยอะนะครับ ที่ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านหนาวแล้วก็ออกลูกนะครับแต่ตะเล็งปิงนี่ปีนึงออกหลายครั้งอยู่นะ
2: ค่ะ
0: ครับทีนี้กลับมาน้อยหลานนิดนึงอย่าลืมแก่แล้วความจำไม่ค่อยดีนะครับคือน้อยหนาโดยปกติเนี่ยเราตัดแต่งจริงรูดใบออกแล้วก็ออกดอกมาเนี่ยจากดอกถึงเก็บเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4เดือนครับนะงั้นถ้าเราอยากให้มันออกปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนนับถอยหลังมาแล้วทำนะครับงั้นเราก็จะไปเก็บผลได้ในช่วงเทศกาลซึ่งราคาแพง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นน้อยหนาเพชรปักช่องเนี่ยผลหนึ่งเนี่ยประมาณกิโลหนึ่งช่วงเทศกาลเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยประมาณ60-80บาทต้นหนึ่งก็ได้หลายผลเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับอันมันคุ้มที่จะทำนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้น้อยนาเนี่ยกับมอนเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือเราต้องตัดแต่งกิ่งรูดไปออกให้หมดแล้วมันถึงจะออกดอกติดผลแต่ถ้าเราไม่ทำการตัดแต่งกิ่งไม่รูดใบออกมันก็จะติดภาษาชาวบ้านเขาเรียกกระหล่อมกระแหล
2: ม
0: ติดพอไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยหม่อนก็เหมือนกันถ้าเราสะสมอาหารให้มันก่อนที่จะตัดแต่งกิ่งแล้วรูดใบออกมันก็จะออกดอกติดผลมากขึ้นแล้วการโน้มกิ่งให้ขนานกับพื้นไม่ว่าจะเป็นน้อยนาหรือหม่อนก็จะทำให้ออกลูกมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าการส่งอาหารเนี่ยมันต้องใช้แรงส่งถ้าเป็นกิ่งตั้งเนี่ยมันใช้แรงเยอะเพราะว่ามันต้องต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลก
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าเราทำให้กิ่งมันนอนซะการส่งอาหารขึ้นไปหากิ่งอะไรเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็เลยอยากฝากไว้ว่าใครที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับเราก็สามารถปลูกให้นาปลูกมอนได้หรือจะปลูกให้เข่งได้ไหมปลูกในวงบ่อได้ไหมได้หมดครับเนาะแต่ถ้าปลูกในวงบ่อไม่ควรจะลองฝาเนาะเพราะถ้าลองฝาเนี่ยปัญหาก็คือน้ำจะขังในวงบ่อนะครับปลูกในเข่งพลาสติกเข่งไม้สารอะไรก็ได้นะครับหรือมีที่ดอยกับปลูกได้แต่ข้อแม้ก็คือต้องให้มันได้รับแดดไม่ใช่ไปปลูกอยู่ข้างบ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวก็จะเกิดข้อแม้อย่างที่ผมบอกว่าจะรื้อบ้านหรือจะย้ายต้น
2: เลือกเอา
0: ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาต้องฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกัน
2: โอเคค่ะสำหรับคนที่อยากจะปลูกน้อยนาหรือว่ามีต้นน้อยนาอยู่แล้วก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จสักทีนะคะก็ใช้วิธีที่อาจารย์ทองแนะนำได้เลยค่ะ
1: ลองปรับดูนะคะไม่แน่นะปีนี้ได้ผลผลิตน้อยปีหน้าอาจจะ
2: ได้เยอะก็ได้นะคะจากเหลือกินเหลืออยู่แล้วก็เอาไปขายได้ด้วยสร้างรายได้นะคะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ 13:31 ช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะคุณ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมัยเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริม การจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 13นาฬิกา36นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับทั่วทิศถิ่นไทยเรื่องของการเกษตรค่ะไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวนะคะแต่ว่า
1: ก็ไม่ใช่ใกล้ตัว
2: ไม่ใช่เรื่องไกลตัว น่าจะง่วงนะ
1: คุณเริ่มแล้วนะคะ
2: ดิฉันว่าดิฉันน่าจะง่วงนะบ่ายๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็เอาใจใส่มากๆค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกไม่ได้ผลหรือว่าทำการเกษตรแล้วมีปัญหาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะช่องทางออนไลน์นะคะตอนนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะฝากกดกดจะบอกว่ากดใจ กดใจไปที่ช่องบ้านดำของดิฉันกบโอฟกับดลยาวารีค่ะส่วนช่องทางตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะคุณอเนกพริกไทยคุณสวรรยาสวรรยาค่ะสวัสดีนะคะคุณเสริมมีหลายท่านคุณจิรภาคุณชาตรีคุณพิสมัยนะ
1: คะ
2: สลับกันนะคะตอนนี้สายแรกนะคะจากอำนาจเจริญค่ะคุณทัศนีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
9: พอดีปลูกมะพร้าวไว้แล้วทีนี้มันให้ผลแล้วล่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าใส่ขี้วัวแล้วทีนี้พอใส่ขี้วัวเยอะลูกมันไม่มีน้ำไม่มีเนื้อเลยค่ะมันรีบไปเลย พอมีวิธีแก้ไขไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆมะพร้าวนี่เราต้องใส่ขี้ไก่เนาะนะครับแล้วถ้าเราใส่ขี้ไก่ทุกเดือนมะพร้าวจะออกจันทุกเดือน
9: ค่ะ
0: แต่ต้องเน้นว่าเป็นขี้ไก่เนื้อเนาะไม่ใช่ขี้ไก่แกบเพราะขี้ไก่แกบเนื้อมันจะน้อยเกินไปไอ้ที่ผลมันรีบเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายที่จะไปสร้างเนื้อเพราะเราใส่ขี้วัว
9: ค
0: ่
9: ะ
0: นะครับทีนี้ถ้าเราต้องหยุดใส่ขี้วัวแล้วถ้าอยากจะใส่เป็นหาขี้ไก่ไม่ได้อยากจะใส่เป็นปุ๋ยเคมี
9: ค่ะ
0: ครับเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยเคมีเป็นสูตรเสมอก็ได้นะครับหรือ16:88ก็ได้ก็จะช่วยสร้างเนื้อสร้างภายในให้มันดีแล้วก็กินได้ครับครับผม
9: ถ้าเกิดเป็น8/24/24ที่อาจารย์เคยแนะนำอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
0: อันนั้นก็จะทำให้ออกลูกติดผลดีก็ใช้ได้ครับคร
1: ับ
0: อย่างแต่ว่าผลการเจริญเติบโตของผลเนี่ยตัวท้ายสูงเนี่ยตัวหน้าน้อยเนี่ยมันจะทำให้ผลไม่ก็ใหญ่เท่าที่ควรครับ
9: ตัวท้ายสูงตัวหน้าน้อยผลไม่ค่อยใหญ่เท่าที่ควร
0: เพราะว่าตัวหน้ามันแปดเนาะตัวท้ายมันตั้ง24
9: ค
0: ่
9: ะ
0: นะครับแต่ถ้าสูตรเสมอเนี่ยมันเท่ากันผลก็จะใหญ่ขึ้นนะครับหรือไม่งั้นก็เลือกช่วงที่ใส่ช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะใส่16/88นะครับเพื่อให้ผลมันโตนะครับแล้วพอช่วงใกล้ๆเก็บผลผลิตเราหันมาใส่เป็น13/13/21เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับทำให้ความหวานเพิ่มขึ้นครับผม
9: ค่ะอาจารย์คะอีกคำถามหนึ่งถ้ายางพลาเนี่ยค่ะถ้าเราอยากให้น้ำยางพลาออกดีเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนอะคะ
0: ต้องเน้นตัวท้ายสูงๆอย่างเช่น14/7/35ตัวท้ายสูงๆเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีสารทาหน้ายางเนาะเป็นมาเป็นสารเอทิลีนนั่นแหละเพื่อไปเรียกน้ำยางมันมาอยู่ใกล้ๆกับรอยกรีดนะครับอันนั้นก็จะช่วยทำให้น้ำยางมารวมกันแล้วก็ทำให้การกรีดจะได้น้ำยางเพิ่มขึ้นครับเป็นซื้อตามร้านก็มีขายครับ
2: ครับตัวท้ายสูงนะคะ
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: 7/35คร
2: ับ
0: ผมได
2: ้
0: คร
2: ับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: โอเคค
9: ่
2: ะ
9: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: ค่ะจากอำนาจเจริญนะคะอำนาจเจริญเนี่ยใครที่เคยไปจะอยู่ติดขอบชายแดนละนะคะ
1: ค่ะ
2: อำนาจเจริญก็จะปลูกต้นยางเยอะอย่างอีกจังหวัดหนึ่งอะไรนะบึงการบึงการเนี่ยตั้งแต่มหาหนองคายเส้นทางจากหนองคายไปบึงการเนี่ยสองข้างทางเจอแต่ต้นยางแล้วก็ล่มลื่นแล้วก็คือป่าเขามีความสมบูรณ์มากกว่าส่วนจังหวัดอื่นๆด้วย
1: ต้นยางไม่ใช่ต้นยางนานะ
2: ต้นยางยางกรีดนะคะ
1: เอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะอยากโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะ
2: ค่ะฝากคำถามได้นะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็สอบถามกับอาจารย์ทองได้เลยวันนี้อาจารย์ทองอยู่กับเราด้วยนะคะก็ปรึกษาฟรีไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์หรือว่าไม่ต้องไปเสียเวลาในการค้นหาใน Google ก็ได้บางทีคำถามแค่แบบเราอยากจะรู้แค่จุดเล็กๆแค่นี้บางทีการไปค้นหาบางคนไม่สะดวกเล่นโซเชียลไม่เก่งบ้างอะไรไม่คล่องบ้างก็โทรเข้ามาได้ค่ะ022769718ค่ะ
1: ค่ะบางทีโซเชียลก็เชื่อถือได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์ต้องไปดูนะเดี๋ยวนี้ AI นี่ก็เก่งนะจับเสียงเราแล้วก็ประมวลผลออกมาบางทีต้องไปเช็คดีๆเหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ทองมีสายเข้ามาอีกแล้วค่ะจากสุโขทัย
1: ค่ะคุณทองทศนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
10: ครับผม
1: เชิญเลยค่ะ
10: อยากจะถามว่าตอนนี้ผมคันตะลุบอยู่ครับไอ้พวกเหี้ยไฟไรแดงใช้ยาอะไรครับ
0: ก็ช่วงเนี้ยจะเป็นเยอะเนาะเพราะว่าอากาศเนี่ยจะสังเกตถ้าลมพัดเปลี่ยนทิศบ่อยๆเนี่ยพวกเหี้ยไฟจะเยอะมากยอดต่อตั้งนะครับงั้นเราลองฉีดป้องกันไว้เนาะก็จะมีตั้งแต่พวกสารอินิดาคอปิดเนาะยังเยี่ยมใช้กันทั่วไป าจะคุมได้หลายวันนะครับ
11: มันเป็นผงหรือเป็นน้ำอาจารย
0: ์มีทั้งสองอย่างเนาะ
11: ครับ
0: มียังเป็นซองเล็กๆก็มีนะเป็นซองนะครับซองหนึ่งไม่กี่บาทนะครับ
11: ครับ
0: ชื่อสามอันมันชื่ออิมิดาคอปิดครับ
11: อิมิดา
0: คอปิดคร
11: ับ ครับ
2: ใช้ตัวเดียวเหรอคะอาจารย์วิธีใช้ยังไงคะ
0: นี่ถ้าปลูกไว้เยอะไหมปลูกไว้ขายหรือปลูกไว้กิน
11: ปลูกไว้ขายครับ
2: โอ้เยอะ
0: อ๋อแล้วได้วางระบบน้ำไหมหรือไม่ได้วาง
11: ครับระบบน้ำหยดครับ
0: อ๋อน้ำหยดเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบ
11: มีเครื่องเนี่ยกรุงเทพนั่นแหละครับไม่ทำ
0: อ๋อครับครับคือเพี้ยไฟเนี่ยปกติแล้วมันกลัวน้ำนะครับถ้าเราติดเป็นระบบสปริงเกอร์เนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องเชื้อไฟลงนะครับแต่ใช้น้ำเยอะเนี่ยมันหยดลงพื้นแล้วมันไม่ได้โดนใบโดนดอกโดนยอดอันนั้นก็ต้องฉีดยาเอา
11: ถ้ามันเข้ามันจะเจ๊งเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าโดนยอดตั้งไม่โดนต่อเจ๊งครับเจ๊งเราต้องดูฮะดูเรื่องอากาศเนาะว่าถ้าเห็นลมพัดเปลี่ยนทิศเห็นเองตอปินมาแล้วฉีดเลยครับ
11: คร
0: ับครับผมจะรอจนมันเข้าไม่ได้ไม่ทันคร
11: ับ ครับครับครับ
2: ครับ
11: ครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถ้าปลูกแบบถ้าปลูกกินเนี่ยคือปัญหามันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าปลูกขายเนี่ยมันต้องระวังดีๆเหมือนกันนะคะ
1: มันต้องดูแลให้ทั่วถึงอ
2: าจารย์ทองถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวที่อาจารย์พูดเนี่ยเราไปใช้เป็นแบบธรรมชาติได้ไหมคะพวกสะเดาอะไรอย่างเงี้
0: ย
2: ใช่ได้ไหมคะ
0: ปัญหาก็คือมันอยู่ได้แค่3วัน
2: อ๋อมันสั้น
0: แล้วถ้าเราปลูกเยอะๆเนี่ยเราจ้างเขาฉีดทุก3วันเนี่ยมัน
1: ค่าใช้จ่ายก็เยอะ
0: แล้วถ้าฝนตกนี่คือหายเลย
2: ค่ะไปเลยถูก
0: มันไม่ได้ไง
2: ค่ะคือแต่ถ้าว่าเราปลูกเองแค่มีแค่แบบต้น2ต้นมีแค่ไม่กี่
0: เยอะเป็นแปลงแต่ไม่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ใช้พวกกระดาษมอลเพ็ดได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะลดน้ำพ่นฝอยนะครับ
2: แบบนั้นก็เป็นได้แล้ว
0: ครับผมครับผมที่พวกแมลงเนี่ยในช่องน้ำนะครับต้องเตรียมไปอะไรแดงตัวมันเล็กพอมันโดนน้ำเนี่ยมันจะร่วงลงพื้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอร่วงลงพื้นเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมาใหม่เนี่ยยากนะตัวมันเล็กเกินไป
2: โอ้ถ้างั้นเราก็ติดไอ้พวกไอ้ตัวพ่นน้ำไว้เลย
1: สปริงเกอร์
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: สปริงเกอร์อะไรพวกนี้ได้อะหรือเป็นหัวน้ำพุ่งเน
2: ี้
0: ย
2: อย่างบางที่อย่างบางทีอะอย่างที่บ้านผมมีไอ้ตัวน้ำส้มฟอนไม้อยู่ขวดนึงเนี้ยเราใช้ได้ไหมคะเอาไปฉีดรถได้
0: ใช่ระดับหนึ่งอะแต่ไม่ได้เยอะเยอะ
2: มันไม่ได้เยอะ
0: คร
2: ับ ค่ะแบบชั่วคราว
0: แล้วก็อาจจะผสมพวกน้ำยาล้างจานหรือยาจับไปลงไปเยอะหน่อยช่วยได้ด้วยคร
1: ับค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ยังมีเวลาอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ
2: ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาแล้วคุณอัชราปิ่นทองค่ะสวัสดีนะคะคุณพิสมัยคุณประกิตนะคะบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องกบค่ะชมอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มครึ้มๆแล้วที่ชลบุรีนะคะหลายที่ก็เริ่มครึ้มเหมือนกันนะ
1: คะ
2: ไปกันที่ศรีสะเกษกันหน่อยค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะคุณสุรินทร์จากจังหวัดศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: ครับท่านอาจารย์ทองคือผมนั่งปลูกแอสมโอหลายปีแล้วแต่ว่าไม่มีผลครับเอา
2: พันธุ์
12: ใบใส่ครับ
2: พันธุ์ใบอีกแล้ว
0: ปลูกจากเม็ดหรือปลูกจากกิ่งเปียกกิ่งตอกิ่งข้าว
12: ปลูกไอ้ปลูกจะกินครับปลูกจะกินต้น2ต้น
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนปลูกเนี่ยปลูกมาจากเมล็ดเพราะเมล็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งตัดตอนมาคะ
12: อันซื้อกิ่งก็มาปลูกครับ
2: อ๋อซื้อกิ่งมาปลูก
0: ซื้อกิ่งมาปลูกแล้วได้ดูไหมว่าไอ้ต้นที่เขาเสียบมาหรือตอนมาไอ้เสียบมาหรือทาบมาเนี่ยมันตายแล้วก็ตอมันขึ้นมาหรือเปล่า
12: ไม่ครับมาปลูกมาปลูกมันก็ติด
0: โอเคปลูกทางนั้นเนี่ยแล้วคุณใส่ปุ๋ยอะไรให้มัน
12: ก็แบบบางทีบางครั้งก็ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยไอ้ขี้วัวขี้ควายนั่น
2: เท่าที่มีปุ๋ยวัว
12: เท่าที่มี
0: ก็จะธรรมชาติลงโทษนะครับที่หนูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินขน
2: ต้องเปลี่ยนละมีขี้ไก่ไหมแถวนั้น
0: คุณใส่ไอ้ที่วัวคุณอยากกินใบแทนถ้าคุณไม่อยากกินใบคุณอยากเห็นผลคุณก็ต้องหันมาใส่พวกขี้หนูหรือขี้ไก่ที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นรายการเนาะใส่เป็น8-4-20แล้วก็อย่าไปรดน้ำบ่อยเว้นๆน้ำให้มันขัดขาดน้ำไว้ครับผมน่าจะช่วยทำให้มันติดต่อออกผลดีแล้วถ้าจะใส่ให้มันติดต่อออกผลเยอะๆเลยเนี่ยเราไปใส่ช่วงเดือนพฤศจิกานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยต้นโพเนี่ยจะเริ่มสะสมอาหารในช่วงนั้นก็จะช่วยทำให้ติดดอกติดผลดีครับ
12: ขี้ไก่ขี้หมูใช่ไหมครับ
0: ขี้ไก่ขี้หมูหรือแปดที่4ช่วยได้มากกว่าขี้ไก่ขี้หมูครับ
12: ถ้าไอ้ถ้าปุ๋ยถ้าปุ๋ยเคมีอะไรจะใส่ปุ๋ยอะไรครับ
0: 8-24-24
2: ตัวท้ายสูง
0: ครับผม
12: ครับครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอให้ได้กินผลนะส้มโอ
1: เพราะว่าหลายปีแล้วที่ดูใบ
2: เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่คุณสุรินทร์ยังไม่สายเราได้เคล็ดลับแล้วนะคะก็ไปดูแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีคำถามค่ะจากทางบ้านฝากถามเรื่องยาคั่วเหนียวค่ะอาจารย์สูตรของอาจารย์ทอนที่มีส่วนผสมบอกว่าอย่างละ2ช้อนใช้น้ำกี่ลิตรแล้วใช้ไปฉีดข้าวดีดที่ไม่ให้ร่วงเนี่ย
1: ไม่ให้ร่วง
2: เนี่ยได้ไหมคะข้าวดีดไม่ให้ร่วงแต่ข้าวดีดไม่ให้ร่วงได้ไหม
0: ยาคั่วเหนียวก็จะมีน้ำตาลเนา
2: ะ
0: สองช้อนก็เป็นน้ำตาลกลูโคสจะดีนะครับอันที่สองก็คือเครื่องดื่มบำรุงร่างกายนะครับยี่ห้อไหนก็ได้สองช้อนอันที่สามคือเหล้าขาว50 ซีซี หนึ่งเป๊กผสมน้ำ20 ลิตรนะฮะฉีดในช่วงแดดอ่อนเนาะก็จะทำลดการหลุดร่วงของผลได
2: ้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ใช้ได้ในพืชไม้ผลทั่วไปทีนี้ให้ข้าวดิบข้าวดิ้งไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้นโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะร่วงก่อนที่ข้าวที่เราปลูกข้าวที่เราปลูกเนี่ยก็จะประมาณ110 วันแต่ข้าวดิบข้าวดิ้งเนี่ย80 วัน90 วันมันร่วงแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันร่วงเราก็ต้องอยากให้มันแก่ถ้าไม่อยากให้มันแก่ก็คือเราก็เอาปุ๋ยตัวหน้าไปใส่ให้มันนะฮะอย่างเช่นพวกปุ๋ยยูเรียนะครับหรือไม่ก็เอายูเรียผสมสารพิษเบอร์ลินนะครับแล้วก็ไปฉีดนะครับจะทำให้มันไม่แก่แล้วมันก็อาจจะร่วงพร้อมๆกับข้าวเรา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแล้วมันร่วงก่อนนะดีแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่ร่วงเนี่ยปัญหาก็เกิดเนา
2: ะ
0: เพราะมันเกี่ยวมาปนกับข้าวเรามันก็จะเกิดปัญหาครับ
2: ค่ะค่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะ
1: มีอีกหนึ่งสายนะจากทางบ้านค่ะจังหวัดนครปฐมคุณมาลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
13: จะเรียนถามอาจารย์ทองนะคะอาจารย์คะฉันปลูกต้นเหลืองชัชวาลไว้อ่ะทำไมมันไม่ออกดอกล่ะคะ
2: เหลืองชัชวาล
13: ค่ะต้นเหลืองชัชวาลค่ะ
0: คร
13: ับ มันเหมือนดอกบานลีไหมคะมันเป็นเถาขึ้นมาแต่มันห้อยลงมาแล้วแต่มันไม่มีดอกอ่ะค่ะต้องนานแล้วอ่ะค่ะ
0: ตั้งนานแล้วด้วย
2: กี่ปี
13: ก็ประมาณสัก4 เดือนน่ะได้แล้วค่ะอาจารย
2: ์อ๋อ4 เดือนเอง
0: แล้วใส่ปุ๋ยอะไรให้มันมั่ง
13: อ๋อใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกอะค่ะเพราะว่าเห็นต้นมันสูงแล้วมันเลื้อยขึ้นไปสูงแล้วอะค่ะแล้วมันก็ทอดยอดลงมาแต่ไม่ยอมออกดอกดู
0: ปกติเนี่ยไอ้เหลืองชัชวาลเนี่ยมันจะออกดอกของมันได้ทั้งปีเนาะ
13: ค่ะค่ะ
0: โดยปกติแล้วนะครับ
13: ค่ะ
0: ช่วงที่ออกเยอะน่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าแล้ง
13: อ๋อหน้าแล้งหรอคะ
0: แต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยการออกดอกก็จะน้อยนะคร
13: ับ เลยค่ะ
0: แล้วก็มันจะเป็นเรื่องออกดอกก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะออก
13: ปลายฝนต้นหนาวเหรอคะ
0: ครับผมใช่ใช่เนาะ
13: แต่อาจารย์คะขอโทษ
0: เยอะๆเนี่ยมันไม่พอ
13: ค่ะค่ะ
0: นะฮะเราอาจจะต้องฉีดช่วยด้วยพวกปุ๋ยเกล็ดนะครับหรือใส่ปุ๋ยทางดินช่วยมัน
13: ใส่ปุ๋ยจะ
0: ไม่ดอกเนี่ยเราจะใส่สูตร12 24 12เนาะ
13: ค่ะ
0: ก็จะช่วยทำให้มันดอกมากขึ้นแล้วก็พยายามลดน้ำนะครับอย่าไปลดน้ำบ่อยครับก็จะช่วยให้ดอกได้ครับ
13: อ๋อเหรอคะแต่เห็นเพื่อนบ้านที่เขาปลูกนะคะมันออกดอกทั้งแบบตลอดเวลาเลยตอนนี้มันก็ออกเต็มเลยเขาไม่ทราบ
0: เขาฉันปลูกแบบไม่สนใจเขาแบบไม่ลดน้ำมันของคุณปลูกแบบตั้งใจดูแลมากเกินไป
13: นะคะ
0: ทำให้มันแบบไม่สนใจช่างมันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย12 24 12ให้มันแล้วก็ลดน้ำพอปุ๋ยละลายหมดลดน้ำทั้งมันหาไอ้หาให้มันหาที่เอง
2: อ
0: ย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ออกมาอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวไปลดน้ำมันเยอะ
13: เหรอคะค่ะ
0: น้ำไว
13: ้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะคุณมารี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดีจังเลยคุณมารีพอคุณมารีโทรเข้ามาพูดถึงเรื่องต้นเหลืองชัชวาลดิฉันยังไม่เคยได้ยินคืออาจจะเคยเห็นพอเซิร์ชเข้าไปดูโอ้สวยมากค่ะอาจารย์คือสวยเขาไปปลูกเป็นแบบโซนที่เขาสำหรับเช็คอินอะเป็นกำแพงมันก็จะเลื้อยอันนี้เลี้ยงยากไหมคะอาจารย์คะปลูกยากไหม
0: จริงๆไม่ยากเนาะ
2: คล้ายๆทองอุไรเลยอ่ะคล้ายไหมคะตระกูลเดียวกัน
0: คล้ายครับแต่มันเป็นไม้เลื้อยทองอุไรไม้ต้นนะคร
2: ับ แล้วก็ทนแดด
0: คือถ้ามันเลื้อยลงมามันมีแต่ใบไม่ใช่สวยไงนะครับแต่ถ้ามันมีดอกแล้วมันเลื้อยโอเคมันก็สวย
2: ถ้ามันสวยจริงนะ
0: เราต้องช่วยมันแล้วเราก็บางคนเนี่ยพอปลูกประดับเนาะอยากจะช่วยมันนะเนา
2: ะ
0: ลดน้ำมันประจำ
2: เรียบร้อย
0: ทำไมออกหลายชนิดเนี่ยการไปลดน้ำมันบ่อยมันก็จะทำให้มันไม่ออกดอกเนาะ
2: ต้องรู้วิธีด้วยอาจารย์ไปสายอีกสายสุดท้ายแล้วค่ะ
1: จากจังหวัดเพชรบูรณ์คุณฉลองนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
14: ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
14: อาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
14: อยากถามอาจารย์ว่าปลูกถั่วลิสงยังไงมันถึงจะดก
2: ปลูกอะไรนะจ๊ะ
14: ถั่วลิสง
2: อ๋อถั่วลิสงถั่วดินค่ะ
0: ก็ลองพื้นด้วยขี้หมูหรือขี้ไก่นะครับมันก็จะช่วยทำให้เกิดปักเกิดเม็ดมันมากขึ้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วพอช่วงมันเริ่มโตขึ้นมาเนาะแล้วก็
14: ช่วงลงเข็มจะต้อง
0: ตะกั่ง
14: ช่วงที่ลงเข็มจะต้องทำยังไงมั้งครับ
0: ช่วงที่อะไรครับ
2: ลงอะไรคะ
14: ช่วงที่ลงเข็มอ่ะต้องทำยังไงบ้าง
2: ลงเข็มคืออะไร
14: ไม่ลงเข็มก็คือมันจะลงเข็มแล้วจะลงหัวนี่ไงลงปักนี่ไง
0: เข้าใจครับเข้าใจฮะมันจะตัดแทงลงไปนะครับก็คือนะฮะช่วงนั้นใส่สูตรเสมอก็ได้
2: ค
14: ่
2: ะ
14: โอ้คร ับ
0: นี่จะบวกขี้หมูขี้ไก่เพิ่มลงไปมันก็จะทำให้ช่วงนั้นนะมันติดลูกแล้วก็เม็ดในมันก็จะเม็ดเต็มครับ
14: ครับแล้วเรื่องหนังหนอนกินข้าวโพดทำไงครับอาจารย
0: ์หนอนกินข้าวโพด
14: ข้าวโพดแป้งผมปลูกข้าวโพดแป้งไว
0: ้ถ้าต้องฉีดยาเนาะถ้าไม่ฉีดยาหนอนมันจะกินเนาะทีนี้ก็จะใช้ชีวภาพเนาะก็จะเป็นเชื้อบีทีบาซิลัสทูรินเจนซีสนะครับแต่ถ้าเป็นสารเคมีนะครับก็จะเป็นพวกไซเปอร์มิทซินปิโปนินอะไรก็ได
14: ้
0: นะครับส่วนใหญ่นอนเนี่ยก็คือตัวมันหนังมันบางเนาะโดนสารกับตะแรงก็จะตายง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าโอเคเราจะเน้นความปลอดภัยก็ใช้เชื้อบีทีนะครับแต่ถ้าป้องกันก็พวกเราบอลเพชรแต่มันต้องฉีดต่อย
2: นะคะคุณฉลองค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ
14: ครับผม
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้อาจารย์ทิ้งท้ายรายการกันสักนิดนึงค่
2: ะ
1: นิดเดียวแบบสั้นๆเลย
2: สักนาทีนะ
0: ครับ มีปัญหาโทรมาเนา
1: ะ
0: 0611242589 8 โมงเช้าถึงไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรได้ทุกวันครับครับขอบคุณครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: ค
2: ่
0: ะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยก
2: ็
1: หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
15: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ดึกจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฏมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
23: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
23: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
24: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
25: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
24: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจ

0: โรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
1: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: ๆเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสุว่าทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวานนี้ว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมทั้งยืนยันความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลได้แก่หมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และ Nepal Tourist Policeโทร9851289445หมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุโทร9771437-1410หรือ9771437-1411เบอร์ฮอตไลน์หมายเลข+9779818749944ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
3: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโขลาและแม่น้ำโพเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนกว่า 1,000 นายเร่งค้นหาผู้สูญหาย558รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนจีนเนปาลสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 1,000 นายพร้อมสุนัขค้นหาและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพัดถล่มอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลโดยล่าสุดทางการจีนพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยังมีผู้สูญหายอีก558รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ260รายทั้งนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนบนภูเขามีความคับแคบทำให้ยานพาหนะและเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหลักได้ขณะเดียวกันฝนที่ตกต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
4: ้อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
9: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
7: ขับรถระวังคนข้ามขับขี่อย่าขับย้อนสอนท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นจะได้รับฟังรายการเช็คอินทิศอีสานใต้จากสวท.สุรินทร์ 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นช่วงของรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีคือรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีคือรายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นสุขภาพดีวิถีไทย 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการธรรมะก่อนนอนถึง 24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้พิษณุลีลาธรรับหน้าที่ในช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14.16 นาทีช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกิดขึ้นได้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงขึ้นมาได้กับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะไรวดีคงสากุลรับหน้าที่เป็นการมาติดตามข่าวสารนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นนะคะของการตราพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทค่ะเพื่อเป็นการรับมือวิกฤตพลังงานโดยย้ำนะคะว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดการพึ่งพาฟอสซิลนะคะซึ่งในเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569ก็ถือว่าเป็นประชุมนัดแรกนะคะเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังในกู้เงินค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานวิกฤตด้านพลังงานนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินก็ไม่เกิน400,000,000 บาทค่ะซึ่งท่านนายกก็ชี้แจงนะคะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะมันกระทบเลยค่ะต่อเรื่องของการผลิตนะขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าและก็การขนส่งน่ะรวมทั้งค่าของชีพด้วยนะคะเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่มันไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ไม่ทันต่อสถานนะคะจึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนะกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะโดยสารรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยแล้วนะคะว่าพระราชกำหนดฉบับเนี้ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะมาตรา172นะคะทั้งนี้วงเงิน400,000,000 บาทแบ่งเป็น200,000,000 บาทนะคะสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับผลกระทบและอีก

แสนล้านบาทค่ะก็สำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทั้งเลือกรวมไปถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานค่ะโดยรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังค่ะโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกนะคะคัดกรองเอากลไกการกองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะจากนั้นค่ะนายณัฐพงษ์เรืองสุขเรืองปัญญาวุฒิค่ะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่จะออกพระกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินค่ะรวมถึงความคุ้มค่าแล้วก็ชัดเจนในการที่จะนำวงเงิน400,000,000,000บาทเนี่ยไปใช้นะคะพร้อมย้ำนะคะว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณนี้อย่างเข้มข้นเลยค่ะเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตนะคะสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงนะคะก็ได้มีการแบ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ย8 ชั่วโมงแล้วก็คณะรัฐมนตรี3 ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1 ชั่วโมงการรับประธานสภาประธานการประชุมอีก1 ชั่วโมงนะคะยังมาติดตามกันต่อนะคะกับท่านโสพลนะคะท่านประธานโสพลท่านก็มีการเปิดเวทีค่ะ Thailand Disability นะคะ Forum สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้บกพร่องทางร่างกายทุกรูปแบบค่ะซึ่งเรื่องนี้นายโสพลสารัมนะคะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดในพูดกล่าวในการเป็นประธานในพิธีเปิดจากการสัมมนาของคณะกรรมการนะคะการสวัสดิการสังคมในเรื่องของThailand Disability Forum หรือว่าออกแบบอนาคตที่ทุกคนเข้าถึงได้ว่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้เห็นกิจกรรมลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าผู้ที่ไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกนะคะของการเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีความบกพร่องทางร่างกายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเนาะปัญหาทองอย่างทองแท้นะคะโดยตนเองมีบุตรที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดนะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุในวัยเด็กค่ะแล้วก็ทำให้ได้สัมผัสแล้วเข้าใจถึงปัญหานะคะท่านสมพลก็เลยบอกว่าการรู้ปัญหากับการเห็นปัญหาต่างกันนะคะเพราะว่าการเห็นก็คือการได้สัมผัสและคุยกับผู้ที่ประสบปัญหาค่ะทำให้เข้าใจพฤติกรรมแล้วก็จำกัดต่างๆได้อย่างแท้จริงพร้อมย้ำนะคะว่าเมื่อทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ย่อมที่จะต้องได้รับการเคารพนะคะในศักดิ์ศรีแล้วก็ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งคนพิการเนี่ยไม่ได้ต้องการความเมตตาแต่ว่าต้องการโอกาสค่ะทั้งด้านการศึกษาอาชีพและการมีส่วนร่วมในสังคมนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะร่วมผลักดันนะคะการทำงานของคณะกรรมาธิการแล้วก็องค์กรต่างๆต่อไปค่ะโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายนิติบัญญัตินะคะแล้วก็ฝ่ายบริหารเพื่อให้แนวคิดนะคะแล้วก็ข้อเสนอสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุธรรมนะคะซึ่งท่านโสพลก็ระบุเลยว่าสิ่งที่ท่านเองก็ไม่ชอบนะก็คือพิธีกรรมก็คือพิธีกรรมนะคะเพราะว่ามันทำให้เสียเวลานะคะถ้าทำแล้วมันเกิดผลเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็จะทำให้หน่วยงานอื่นเนี่ยเขาเห็นแล้วก็นำไปขับเคลื่อนต่อเนี่ยรวมทั้งในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้ปกครองทางร่างกายทุกรูปแบบนะคะดังนั้นท่านโสพลท่านก็เลยไปเดินเยี่ยมชมนิทรรศการด้านสวัสดิการสังคมแล้วก็การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการนะคะซึ่งก็ได้มีการเปิดพื้นที่ให้กับทางคนพิการเนี่ยเขาได้แสดงศักยภาพด้านอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟและกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งก็ได้ดำเนินงานโดยผู้พิการทางสายตานะคะแล้วก็มีทั้งร้านต่างๆที่อย่างเช่นร้านยามาสกินะคะบอกว่าเปิดโอกาสให้ผู้พิการประเภทต่างๆเนี่ยเขานำผลิตภัณฑ์เนี่ยมาขายภายในงานเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยท่านโสพลก็ยังได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับเขาเรียกว่าเป็นในแบบให้กับน้องๆ นะคะได้แสดงความสามารถในด้านของการวาดภาพนะคะร่วมทดลองชงกาแฟกับยิ้มสุกนะคะยิ้มสู้คาเฟ่นะคะซึ่งก็ดำเนินกิจกรรมเนาะโดยผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการในสังคมได้อย่างบรรลุธรรมค่ะแล้วก็สำหรับงานเนี้ยก็คือกรรมาธิการคณะกรรมาธิการเนี้ยสวัสดิการสังคมเนี้ยเขามีเป้าหมายนะเพื่อการเปิดพื้นที่ให้กับคนพิการและประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงองค์ความรู้นะคะแล้วก็สะท้อนปัญหาอย่างแท้จริงค่ะรวมทั้งในเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนนะคะเพื่อที่จะผลักดันแนวคิดและการออกแบบเพื่อทุกคนนั้นจะได้เรียกว่าให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการพัฒนาประเทศนะพร้อมร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายข้อเสนอเชิงกฎหมายนะคะแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะคะเพื่อขับเคลื่อน Thailand Disability Agenda นะคะลดความเหลื่อมล้ำนะสร้างความเป็นธรรมทางสังคมแล้วก็สร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะนี่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันนะคะอีกชุดหนึ่งกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงนะคะจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับชั้นค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมโรคกันบ้างที่เตือนเลยค่ะอย่าลองค่ะบุหรี่ไฟฟ้านะคะหลังพบในเรื่องการผสมสารเสพติดในน้ำยานะคะเสี่ยงอันตรายนะคะรุนแรงถึงชีวิตเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายส่งผลกระทบนะคะต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะรวมถึงระบบประสาทนะคะโดยเฉพาะนิโคตินเนี่ยเขาถือว่าเป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กและเยาวชนนะคะดังนั้นเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าตรวจพบนะการนำเมเฟตามีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสารในยาบ้านเนี่ยแล้วก็เอโทมิเดนนะคะซึ่งถือว่าเป็นสารที่เขาเรียกว่าใช้เป็นน้ำยาน้ำสลบในทางการแพทย์เนี่ยเขามาผสมกันค่ะในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูดเข้าไปนะคะสู่ร่างกายมันก็ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงนะคะอาจจะในเรื่องของการเสียชีวิตได้นะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของเนื่องจากในเรื่องของเอโทมิเดนเนี่ยเขาบอกว่ามีฤทธิ์นะกดการหายใจนะคะแล้วก็การทำงานของสมองอาจจะทำให้หมดสติได้นะคะขณะที่เมทแอมเฟตามีนเนี่ยเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์เขาจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การทำงานของหัวใจค่ะอาจทำให้เขาเรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนะคะที่รุนแรงถึงชีวิตค่ะซึ่งนายแพทย์อันนี้ก็เลยบอกเพิ่มเติมว่าขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะคะร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็พูดคุยกับเด็กเยาวชนอย่างใกล้ชิดนะคะก็สร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่อันตรายแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะเรียกว่ามีการลักลอบเนาะผสมสารอื่นที่มันเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับสารเสพติดอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสนอกจากแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถขอความปรึกษาได้นะคะที่สถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือว่าสายด่วนค่ะเลิกบุหรี่1600นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะกับทางตำรวจนะคะเขาก็มีการโชว์ผลงานแล้วค่ะปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาวุธปืน15วันเนี่ยเขาบอกว่าจับได้กว่า 7,000 คดีนะคะยึดของกลางเกือบ 8,000 กระบอกคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะพันตำรวจเอกธนาชูวงรองผบ.ตร.ท่านก็มีการแถลงผลแล้วนะเรื่องการปฏิบัติการนะคะในเรื่องของการระดมการกวาดล้างอาชญากรรมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนระวัตถุระเบิดนะแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนรวมไปถึงการขายอาวุธปืนอาวุธสงครามนะเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมายนะคะในพื้นที่แล้วก็ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ให้ข้อคมเนาะในเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบเลยค่ะแล้วก็จัดระเบียบแล้วก็ปิดช่องโหว่นะคะทางกฎหมายปราบปรามตรวจค้นแล้วก็ไปจับกลุ่มอาวุธปืนเถื่อนนะคะยาเสพติดแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะคะเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างคุณผู้ฟังนะเขามีแนวโน้มนะการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่เลยนะคะซึ่งบอกว่าผลปฏิบัติการนะระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมนะคะก็บอกว่ารวม15วันนะเขามีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะคะพร้อมด้วยของกลางจำนวน 7,261 คดีของกลางที่เขาตรวจยึดได้เป็นอาวุธปืนเนี่ยจำนวน 7,872 กระบอกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีปืนมีทะเบียน700เอาว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะ711กระบอกแล้วก็ปืนเถื่อนนี่นะคะเขาเรียกว่า 7,145 กระบอกแล้วก็มีอาวุธสงครามด้วย16กระบอกนะคะแล้วก็เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการระดมเนาะจับกลุ่มผู้ต้องหานะตามหมายจับทั่วประเทศค่ะซึ่งก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน500เขาไปค่ะจำนวน752หมายจับนะคะได้ผู้ต้องหาเนาะก็752คนค่ะซึ่งพลตำรวจเอกธนาท่านก็เลยบอกว่าในเรื่องการระดมกวาดล้างอาชญากรรมเนี่ยความผิดนะเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนนะฮะแล้วก็วัตถุระเบิดเนี่ยมันทำให้สามารถที่จะตรวจยึดอาวุธปืนตลอดจนในเรื่องของของกลางอื่นๆได้จำนวนมากในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะคะที่ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็
ตั้งใจนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะฝากนะคะพี่น้องประชาชนนะหากมีเบาะแสเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมทุกประเภทเลยนะก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนค่ะ191หรือ1599ได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อกับท่านรองนายกสุภาพดีกันบ้างนะคะท่านก็มีการสั่งคุมเข้มเลยนะคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานมานะว่าพบในเรื่องของการใช้สารฟอร์มาลีนนะในผักกาดขาวของจีนนะฮะซึ่งเรื่องนี้นางสุภาพดีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็สั่งการเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อเป็นการรับมือและเฝ้าระวังค่ะสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรภายหลังได้รับรายงานกรณีที่ประเทศไต้หวันเขาสั่งระงับนะการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากอะไรตรวจพบค่ะการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้านะคะจากสกัดดังกล่าวเนี่ยสภานี้ก็เลยมีการกำชับเลยให้ทางกรมการค้าภายในนะคะเป็นการจัดส่งเจ้าหน้าที่เลยนะลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดดูซิอย่างเข้มงวดเลยนะคะว่าเพื่อไปติดตามคุณภาพนะคะผักสดแล้วก็เฝ้าระวังสินค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะให้เพิ่มความใส่ใจในเรื่องการตรวจสอบผักกาดนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรที่เรียกว่านำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเลยนะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งท่านรองนายกสุภาพดีค่ะท่านก็เลยบอกอีกนะคะว่าหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะประสานงานนะการทำงานร่วมกันกับทางผู้รับผิดชอบโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรเพื่อจะให้เพิ่มความเข้มงวดการในการตรวจสอบคุณภาพสุขอนามัยในการและการคัดกรองการปนเปื้อนนะสารเคมีในสินค้าเกษตรก่อนนะคะที่จะรับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศนะคะซึ่งก็จะช่วยเลยค่ะในการป้องกันปัญหาและดูแลความปลอดภัยนะคะด้านอาหารให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีคุณขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสตอบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับผู้ดำเนินงานมาติดตามข่าวสารจากปปก็ชี้แจงแล้วค่ะหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569คนละ 9,000 บาทนะและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญค่ะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2559นะคะร่วมกับผู้แทนปภ.41จังหวัดอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาภัยแห่งชาตินะคะโดยเปิดเผยนะคะว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบนะกรอบวงเงิน558,739,000 ล้านบาทนะคะในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์เหลือนะคะกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งทั้งนี้ประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่ายื่นนะเอกสารด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปปก็ได้มีการเน้นย้ำค่ะให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลนะคะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีนะคะพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์นะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพรย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถที่จะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสารสารบันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาค่ะว่าใหม่ในโอกาสหน้าสำนึกสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งพร้อมจัดหายุทโธปกรณ์แทนที่ปลดระวางอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งในทุกมิติแต่จำเป็นต้องปรึกษาผู้บัญชาการเพื่อจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนในส่วนที่ต้องปลดระวางไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภายหลังการตรวจเยี่ยมณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็เป็นการมาดูความพร้อมของกองทัพเรือตามจุดประสงค์ที่พยายามจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้ความเข้าใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ได้เห็นว่าในด้านความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือไม่เป็นรองใครฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งและเหมาะสมกับชัยภูมิรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์ในที่มีประจำการอยู่ตอนนี้จะมีความพร้อมแต่ก็จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมเช่นกันเนื่องจากบางชนิดหมดความสามารถในการทำงานหรือปลดระวางแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องมีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าจะต้องมีการจัดสรรยุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรตรีญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนมีมลพิษทางกลิ่นพร้อมดำเนินคดีหากมีความผิดจริง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงงานของบริษัทซีฟีอินดัสทรีจำกัดประกอบกิจการรีไซเคิลขยะหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องมลพิษทางกลิ่นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งทีมงานเข้าตรวจสอบภายในโรงงานทันทีและพบข้อมูลว่าขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการยังไม่เรียบร้อยครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องสั่งหยุดการดำเนินการกิจการไว้ก่อนขณะเดียวกันในการแก้ปัญหากลิ่นพบว่ายังมีเงื่อนไขบางประการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยมีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาตะกรันและน้ำเสียซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอของกลิ่นจึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องพร้อมทั้งได้ประสานให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่งข้อมูลแจ้งความคืบหน้าไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบต้นทางของวัตถุดิบที่นำเข้าสู่โรงงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายต่อไปปฏิพลสนพรมารายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,700 รายโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกฎหมายหลังตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกที่ประชุมกกต.จึงมีมติให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยเป็นมติจากที่ประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและครั้งที่51ทับ2569เพิ่มอีก162รายรวมทั้งสิ้น1,767 รายทั้งนี้ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครแต่ยังสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีส่วนผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นสว.ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดขณะนี้สำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีรวมทั้งประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
13: เท่ากับ2สิลูก
12: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
13: สี่ไงลูก
12: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
13: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
12: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
13: ไอ้ยะไอ้ยะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
12: ์พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
13: เท่ากับ2สิลูก
12: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
13: 4ไงลูก
12: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
13: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
12: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
13: ไอ้ยะไอ้ยะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: Flynn.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์พบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เจอกันโอ้โหอาทิตย์นึงนี้เจอกันกี่ครั้งนี่จริงๆเนี่ยวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันช่วงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นนะคะกับดิฉันพิมพ์ปากาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราช่วงเวลานี้ทักทายป้าบรรเทาสำนักใจด้วยนะคะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะช่วงเวลาบ่ายแบบนี้นะคะอะไรนะป้าบรรเทาบอกว่าวันนี้ถ้ามีเวลาพอขอฟังเพลงกันตรึมโอละนายของยอดรักโคกนาสามหน่อยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะป้าบรรเทานะนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนบอกว่าสวัสดียามบ่ายคล้อยๆนะคะวันนี้เนี่ยฝนตกมา2รอบแล้วนะที่เมืองแฝกลำปลายมาศนะคะแต่ตกมาแบบว่า2-3 เมตรนะตกมา2รอบรอบละ 2-3 เมตรนะคะแล้วก็แดดออกเนาะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในเมืองบุรีรัมย์ก็ตกหนักอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยหนักแต่ว่าแค่แป๊บเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยพอนั่งอยู่เนี่ยอยู่ดีๆก็ฝนตกนะคะฝนตกหนักเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็พากันวิ่งกันเมื่อกี้เห็นพี่ๆทำงานก่อสร้างอยู่ข้างนอกเนี่ยก็วิ่งกันฝนตกมาอย่างแรงแต่ว่ามาแค่แป๊บเดียวนะคะก็ตอนนี้ก็แดดออกคืนแล้วคุณผู้ฟังอ่ะก็พื้นที่ไหนเป็นยังไงก็แจ้งข่าวสารกันเข้ามาได้นะป้าบรรเทาว่าชุมชนโคกระเวียงก็วิ่งผ่าน3นาทีเหมือนกันนะถึง3นาทีอยู่ใช่ไหมป้าบรรเทานะคะถึงอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตขยับไมค์นิดหนึ่งเนาะวันนี้มีเรื่องราวของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะใครที่อยากจะไปเที่ยวนะวันนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆเนี่ยช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะมาฝากกันอ่ะซึ่งก็เดี๋ยวจะเริ่มแล้วแหละอีกไม่กี่วันนี้นะคะคุณผู้ฟังมีข่าวสารจากทางททสำนักงานบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งทางททบุรีรัมย์ค่ะชวนสายสุขภาพออกมาวิ่งเช็คอินกินเที่ยวตามเส้นทางย่านเมืองเก่าบุรีรัมย์สัมผัสเสน่ห์เมืองบุรีรัมย์ที่แสนจะธรรมดาที่ต้องห้ามพลาดค่ะกับกิจกรรมAmazing Run Fun Eat นะคะบุรีแอดบุรีรัมค่ะระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2569 นี้นะคะซึ่งทางททค่ะก็เชิญชวนเหล่านักวิ่งสายสุขนะคะออกมาวิ่งเช็คอินกินเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ที่แสนจะธรรมดาที่ต้องห้ามพลาดของเมืองบุรีรัมผ่านสถานที่ท่องเที่ยวย่านเขตเมืองเก่าชุมชนศาลหลักเมืองบุรีรัมแล้วก็ชุมชนรอบสถานีรถไฟนำเสนอร้านอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมและคาเฟ่สุดชิคของเมืองบุรีรัมย์ที่ต้องห้ามพลาดเมื่อได้มาเยือนบุรีรัมย์ค่ะสามารถวิ่งเช็คอินพร้อมถ่ายภาพสุดเก๋ที่ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์วัดกลางสถานีรถไฟบุรีรัมย์แลนด์มาร์คหอนาฬิกาถนนคนเดินเสาะกล่าวลิ้มลองอาหารเช้าสุดคลาสสิกที่ร้านอาหารเช้าย่านเมืองเก่าและคาเฟ่สุดชิคค่ะพิเศษสำหรับนักวิ่ง100ท่านที่ลงทะเบียนวิ่งร่วมกับทางททบุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ช่วงเวลา5นาฬิการับทันทีคูปองส่วนลดมูลค่า100บาทต่อคนค่ะสำหรับใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งรับผ้าพกหัว Amazing Thailand สุดชิคทันทีและนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับส่วนลด50บาทต่อคนจำนวนทั้งสิ้น200สิทธิ์ค่ะเพียงแค่โชว์หลักฐานการโพสต์ภาพเช็คอินตามจุดพร้อมกับติดแฮชแท็กและสแกนลงทะเบียนณร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมตามภาพประชาสัมพันธ์เข้าไปดูได้ที่เพจของททสำนักงานบุรีรัมย์ค่ะพบกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมเวลา5นาฬิกานะคะที่ลานน้ำพุนะคะลานน้ำพุคลองละลมลูกที่1ถนนคนเดินเสาะกราวและก็ออกวิ่งพร้อมกันตอนเวลา5นาฬิกา30นาทีสังเกตที่ธงเซิร์ฟนะคะ Amazing Thailand โดยนักวิ่งสามารถร่วมกิจกรรมช่วงเช้ามืดของวันที่29สิงหาคมพร้อมกันหรือจะรวมกลุ่มวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดด้วยตนเองก็ได้หลังจากที่ จกรรมในช่วงเช้ามืดของ29สิงหาคมเนี่ยได้ตามความประสงค์แล้วนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคุณผู้ฟังเนาะไปได้เลย29ถึง30สิงหาคมนะคะกับกิจกรรมวิ่งเช็คอินกินเที่ยวครบทุกฟิลในบุรีรัมย์แล้วก็รับส่วนลดมูลค่า50บาทที่ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่วน100ท่านแรกเนี่ยรับผ้าเช็ดผ้าเช็ดหน้าเนาะ Amazing Thailand สุขชิคนะคะแล้วก็จะได้รับคูปอง100บาทด้วยนะคะซึ่งสำหรับเส้นทางของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะไปเนี่ยโอ้โหจะมีที่ถนนคนเดินเสาะกราวคลองละลมลูกที่1นะคะไปทางศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ไปปาต้องโกไม่ใช่สิไปตรงนี้ก่อนไปจะมีปาต้องโกศาลหลักเมืองนะคะศาลเจ้าจีนนะคะแล้วก็จะมีผ่านไปที่วัดกลางพระอารามหลวงค่ะคาเฟ่ร้านอาหารเช้ารอบสถานีหอนาฬิกาสถานีรถไฟนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็โอ้โหเห็นแล้วก็เป็นเส้นทางที่น่าวิ่งมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นคนที่รักสุขภาพสายวิ่งสายกินสายเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากทางททสำนักงานบุรีรัมย์นั่นเองค่ะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนละกันนะคะพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวไปละนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาพักฟังเพลงหน่อยเนาะ เดี๋ยวให้เป็นเพลงที่ป้าบรรเทาแนะนำกันเข้ามาแล้วกันนะป้าบรรเทาเอ๊ะยาวไหมเนาะเพลงนี้นี่นะเดี๋ยวดูก่อนนะยาวไหมเพลงนี้นี่เวลาจะพอหรือเปล่านี่โอละนายเนาะโอละนายนะคะเพลงนี้ชอบฟังเพลงกันตรึมเหมือนกันนะนี่ป้าบรรเทาเนี่ยเนาะโอละนายของยอดรักโคกนา3ใช่ไหมคะ5 นาทีนะ น่าจะฟังได้อยู่แหละอ่ะเดี๋ยวจบในงานเพลงนี้ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

หนึ่งผลงานเพลงจังหวะสนุกสนุกมันมันนะกับกันตรึมโอละนายนายเอ๋ยเนาะโอละนายโอละนายนายเอ๋ยนะสนุกนะอาจจะหากว่าอยู่งานบ้านเรานี่โอ้อดฟ้อนรำไม่ได้เลยทีเดียวนะคะทักทายคุณแม่อำนวยนาคินชาติด้วยนะคะจากทางชำนิเนาะติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะช่วงนี้15:54 นและเดินทางเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการของเราในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวฝากกิจกรรมอีกสักหนึ่งกิจกรรมแล้วกันเนาะไม่ใช่กิจกรรมสิเป็นเชิญชวนไปเที่ยวไปเที่ยวบรรยากาศดีๆหนีความวุ่นวายไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่จุดชมวิวผาแดงค่ะคุณผู้ฟังเสียดายวันนี้ไม่มีภาพเนาะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเอามาให้เอามาฝากแล้วกันเนาะเผื่อเห็นคุยไปด้วยเห็นภาพไปด้วยจะได้รู้ว่าอยากไปหน้าไปขนาดไหนนะคะเป็นซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่มรดกโลกมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ค่ะครอบคลุมอำเภอโนนดินแดงและหาดทรายบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วไม่หมดเท่านี้นะคะยังสามารถแวะเขื่อนลำนางรองอีก1จุดชมวิวสุดปังของโนนดินแดงนะคะอากาศดีถ่ายรูปสวยแล้วก็มีร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ำให้เลือกมากมายด้วยค่ะซึ่งอุทยานแห่งชาติตาพระยาค่ะเปิดบริการทุกวัน8:00 น. ถึง 16:30 น. มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยการเดินทางเนี่ยใช้ถนนหมายเลข218เข้าถนนหมายเลข348ระยะทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์เพียงประมาณ108 กิโลเมตรนะคะมีค่าเข้าชมมีค่าบริการเข้าชมด้วยนะคะชาวไทยเนี่ยผู้ใหญ่20เด็ก10บาทส่วนชาวต่างชาติเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่150เด็ก50บาทนะคะพิกัดอยู่ที่จุดชมวิวผาแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวเนาะติดต่อไปได้ที่0811788119ค่ะ0811788119หรือติดตามบรรยากาศข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebookอุทยานแห่งชาติตาพระยาค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปชมบรรยากาศไปดูบรรยากาศวิวสวยๆนะคะไปแล้วโหคิดถึงบรรยากาศเขาใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราด้วยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปก็อย่าลืมที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่เขาด้วยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแองของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่อยู่แล้วพรุ่งนี้เรามีงานนะคะออกไปข้างนอกนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาให้แฟนรายการของเราได้ดูด้วยพรุ่งนี้เราจะไปท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวแบบอารยธรรมของโบราณนะคะเส้นทางมิติเส้นทางการท่องเที่ยวมิติศาสนาจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศได้ผ่านทางเพจของสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ปากาอุ้ยรัมย์พร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไว้กับผลงานเพลงเอาเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะเอาไอ้หนุ่มกันตรึมของยิ่งยงยอดบัวงามแล้วกันค่ะเอาวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สูงสุด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยอย่างไรก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมอ้างถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557ว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านและเร่งจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าแก้ปัญหาระยะยาว
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงกระทู้ถามสดต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือซิงเกิลคอมมานด์ทั้งการส่งกำลังพลเครื่องจักรและเยียวยาผู้ประสบภัยเร่งด่วน อาทิค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทและเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ 2 ล้านบาทพร้อมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและการประปาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดน่านเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนภูเขาสูงชันถึง388มิลลิเมตรเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลจึงนำเทคโนโลยีดาวเทียมข้อมูลเซ็นเซอร์และไรดาร์มาช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ราว2ชั่วโมงเมื่อพบฝนสะสม 50-60 มิลลิเมตรส่วนแผนระยะยาวเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาเร่งศึกษาโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองน่านระยะทาง52กิโลเมตรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านโมเดลน่านแซนด์บ็อกซ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
9: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งค่าการปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นอำเภอเสนาผักไห่บางบานและบางไทรแม้คาดการณ์ว่าจะยังไม่กระทบพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคันกั้นน้ำและจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทิ้งอีสานใต้

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่รักเคารพทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในเย็นวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับ16:10 น.โดยประมาณถึง17:00 น.พบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน9จังหวัดอีสานตอนล่างนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2แล้วก็ทางเพจ Facebook สอบเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะท่านก็สามารถติดตามรับชมทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้ผมวิศดาแล้วก็คุณเบญจวรรณเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเรา2คนนะคะก็มารับหน้าที่นะคะวันนี้สปท.สุรินทร์เป็นแม่ข่ายนะคะ
0: ค
1: แล้วก็จะมีข่าวสารนะคะก็สักประมาณ30นาทีนะคะก่อนที่ช่วงท้ายนะคะก็จะเป็นการนะสารคดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะ
0: ครับเพื่อสักครู่นี้คุณเบญจวรรณต้องขอบคุณเนา
1: ะ
0: ที่ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ท่านใหม
1: ่
0: คุณมยุรีสุวรรณนามนะครับ
1: ค่ะ
0: อำนวยการสูงเดินทางมารับตำแหน่งวันนี้ท่านมาถึงที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านรายงานตัวท่านผู้ว่าแล้วก็ทางทีมงานของสวท.อำนาจเจริญนะครับท่านผอ.นันทพัฒน์พิมพาท.ผอ.หญิงก็นำทีมงานเข้ามาศึกษาดูงานกับเราที่นี่นะครับก็ยินดีต้อนรับทางสวท.อำนาจเจริญด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะข่าวสารที่นำมาฝากกันนะก็เช่นเคยนะคะวันนี้ฮะก็ท่านแขกก็ดูงานอยู่ด้านนอกเนาะเราก็ขอเล่าข่าวนะ
0: ค
1: ะที่นำมาฝากวันนี้นะคะที่เมื่อเช้านะคะเราก็เล่าไปในรายการข่าวเมืองช้างนะคะเกี่ยวกับเขาน้ำป่านะคะที่ชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตนะเขตการปกครองตนเองทิเบตนะคะของประเทศจีนนะคะซึ่งก็น้ำป่าไหลแรงมากนะคะซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่ามีคนไทยอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าในจำนวน400คนที่สูญหายนะคะเรื่องนี้นะคะเอกราชทูตไทยประจำกรุงการ์ดประจำนะคะการ์ดมันตุนะคะประเทศเนปาลก็นะคะเผยว่าสถานการณ์น้ำป่านะคะที่ท่วมฉับพลันในเนปาลยังไม่ได้รับรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะพร้อมทั้งดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงนะคะย้ำว่าขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยนายดลวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครทูตไทยณกรุงการมันดุเปิดเผยว่าสารทูตได้ติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนแล้วก็ชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะคะว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
0: ซึ่งทางท่านเอกอัครราชทูตไทยก็ได้ขอให้คนไทยในเนปาลเนี่ยได้ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมกับยืนยันถึงความพร้อมที่จะประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่นะครับสำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลเนี่ยนะครับก็คือหมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144นะครับแล้วก็เนปาลทัวริซึมโพลิสนะฮะโทรศัพท์985128945หรือว่าหมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงการ์ดมันตุนะครับโทรศัพท์ก็977-143-71410นะครับหรือ977-143-71411อันนี้ก็บอกกล่าวกับคนไทยที่มีญาติหรือว่าติดใครที่ทำงานอยู่ที่เนปาลนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะฮะ
1: ว่าก็ข่าวดีก็คือยังไม่มีคนไทยนะคะในรายชื่อนะคะ
0: ครับจะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมครม.นะคะก็มีมติออกมาหลายเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องหนึ่งนะคะที่มีการชี้แจงในที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรถสาธารณะนะคะเป็น EV นะคะโดยคุณสิริพงษ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็แจงนะคะว่าการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV ตั้งเป้าลดใช้น้ำมัน212ล้านลิตรต่อปีลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนลดการนำเข้าน้ำมันนะคะโดยเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงโครงการเปลี่ยนรถสาธารณะและรถที่ให้บริการประชาชนเป็นรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ภายใต้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทซึ่งก็ยืนยันว่าเป็นโครงการที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันลดต้นทุนการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยปัจจุบันบริการขนส่งสาธารณะจำนวนมากยังจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งประกอบกับเทคโนโลยีและก็เครื่องยนต์ใหม่ที่สามารถเข้ามาทดแทนเครื่องยนต์สันดาป ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงจึงเป็นที่มาของแนวทางสนับสนุนให้รถสาธารณะและรถที่ประชาชนใช้บริการเปลี่ยนผ่านไปสู่ EV ค่ะ
0: ครับในเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มุ่งเป้าไปที่7กลุ่มรถที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงนะครับก็คือรถแท็กซี่และก็รถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมแล้วก็ 29,905 คันนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับ 68,491 คันรถยนต์3ล้อรับจ้างเนี่ย 15,834 คันรถโดยสารประจำทางครับ 12,976 คันรถโดยสารไม่ประจำทาง 11,105 คันรถรับจ้างรับส่งนักเรียนนะครับ 4,829 คันแล้วก็รถบรรทุกขนส่ง97,134 คันส่วนรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้รวมอยู่ในโครงการนี้เนื่องจากว่าทางกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณปกติสำหรับรถใหม่ 1,520 คันแล้วนะครับก็คาดว่าจะรับรถแรกเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะแล้วก็มีแผนที่จะขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปี2571เพื่อเปลี่ยนรถขสมก.เป็น EV ทั้งระบบเลยนะครับ
1: ค่ะส่วนนะคะที่หากมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50% นะคะหรือว่า 81,567 คันนะคะคุณสิริพงศ์ก็บอกว่านะคะถ้าเข้าร่วม 50% เนี่ยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณถึง 244,015 ตันต่อปีขณะที่หากมีรถเข้าร่วมนะคะ 153,140 คันก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 419,800 ตันต่อปีค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหากดำเนินการตามแผนที่กระทรวงคมนาคมเสนอก็จะสามารถลดการใช้น้ำมันได้ประมาณ212ล้านลิตรต่อปีซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการเปลี่ยนแหล่งพลังงานเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังต้องการยกระดับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารเนื่องจากว่ารถโดยสารสาธารณะจำนวนหนึ่งก็มีสภาพที่เก่าแล้วก็อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการค่ะ
0: สำหรับในข้อสงสัยที่เป็นเรื่องของความเร่งด่วนของโครงการเนี่ยนะครับท่านสิริพงศ์ก็ได้ชี้แจงบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการและก็เสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในกระบวนการต่างๆด้วยรวมไปถึงการรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จึงจะทำให้การดำเนินการยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีท่านก็ย้ำว่าเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกนำไปใช้กับโครงการก่อสร้างหรือว่าจัดซื้อจากผู้รับเหมารายใดโดยเฉพาะแต่เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนและก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิ์เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถใช้น้ำมันไปสู่รถ EV ได้อย่างอิสระก็รอคอยปี71เนาะอาจจะเข้าถึงทั้งระบบนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่มีการนะคะนำเข้าครม.นะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็มีการไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือการขยายมาตรา33นะคะเปิดทางให้แม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยภาคการเกษตรเข้าประกันสังคมนะคะโดยมติครม.นะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมอนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกค้าลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ซึ่งจะมีสิทธิ์นาครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าปี2573จะมีผู้ประกันตนเพิ่มประมาณ 1.05 ล้านคนแล้วก็ขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง3กลุ่มนะคะก็คือลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถแล้วก็ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยค่ะ
0: ครับอย่างที่บอกม.33เนี่ยก็ครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปก็จะเป็นการช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานแล้วก็ครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมไปถึงหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราด้วยทั้งนี้เนี่ยสิทธิ์ดังกล่าวก็จะครอบคลุมทั้งทางลูกจ้างสัญชาติไทยและก็สัญชาติอื่นด้วยที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและก็ใบอนุญาตทำงานถูกต้องนะครับรวมไปถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเนี่ยไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่จะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะครับ
1: ค่ะจากนโยบายนะคะของรัฐบาลนะคะก็มาติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่จังหวัดอีสานใต้ของเราบ้างนะคะ
0: คร
1: เริ่มที่จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านไฟพลเรือค่ะคุณกฤษดา
0: ครับก็เป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42แล้วก็ กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9ที่จะจัดกันในปีหน้าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่สุรินทร์เราก็มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านไฟพระฤกษ์รองรับการแข่งขันกีฬาดังกล่าวนะครับก็ประชุมกันที่ห้องประชุมรวยประสาทชั้น4ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายกิติศักดิ์ซื่อเป็นประธานการประชุมก็เป็นการประชุมคณะกรรมการฝ่ายไฟพระฤกษ์นะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมส์นะและก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมส์เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานแล้วก็คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแล้วก็เตรียมความพร้อมในด้านพิธีการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็ให้สอดคล้องกับแนวทางของการจัดการแข่งขันด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ตามที่บอกนะคะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานไฟพระฤกษ์การจัดพิธีรับไฟพระฤกษ์การประดิษฐานการแห่เฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองแล้วก็การอัญเชิญไฟพระฤกษ์ไปอย่างพิธีเปิดการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรพิธีการแล้วก็การรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรตินะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านรองกิติศักดิ์ซื่อค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมด้านไฟพระฤกษ์และพิธีการต่างๆให้มีความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

0: นาฬิกาที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษนะครับนายอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะท่านนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษนะครับร่วมกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายสร้างกระแสให้ชาวศรีสะเกษเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่า Walk Run Bike Fishing Stroke
1: Fighting Stroke
0: Fighting Stroke ของไทยครั้งที่2นะฮะก็เมื่อวานบรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปอย่างคึกคักน
1: ะ
0: แล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ได้พร้อมใจกันออกกำลังกายนะครับท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นรอบเกาะห้วยน้ำคำแล้วก็เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการมีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคสโตรกเนี่ยนะครับซึ่งก็จะสามารถป้องกันและก็ลดความเสี่ยงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนประชาชนทั้ง22อำเภอนะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติซ
0: ึ่
1: งก็จะจัดขึ้นจริงนะคะวันที่1พฤศจิกายน2519เวลา 5:30 นที่วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษตั้งเป้านะคะจะให้ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 9,000 คนค่ะขณะนี้นะคะข้อมูลวันที่26สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะมีผู้สมัครแล้วนะคะ 8,976 ค่ะก็ตั้งเป้าไว้ 9,000 ค่ะตอนนี้ก็ 8,000 กว่าก็คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของเป้าหมายก็เหลือเพียงแค่24คนนะคะก็จะครบเป้าหมายโดยหลายอำเภอก็มียอดสมัครนะคะเกินร้อยละ100ก็สอนถึงความตื่นตัวของประชาชนในการที่จะร่วมกันสร้างสังคมสุขภาพดีค่ะ
0: ครับทางนี้ก็ยังเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ค่าสมัครพี่น้องประชาชนทั่วไปก็360บาทแล้วก็เยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทรวมค่าจัดส่งแล้วเนี่ยนะครับก็ร้อยละ30ของรายได้ก็จะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งจังหวัดศรีสะเกษก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังสุขภาพเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่เพียงสร้างสุขภาพที่แข็งแรงแต่ว่ายังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและก็สร้างสุขภาพชีวิตที่ดีด้วยอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวเราต้องไปออกกำลังกายกันอีกแล้วนะ
1: จากเรื่องของสุขภาพกายนะคะไปเรื่องของสุขภาพใจนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาค่ะร้อยเอกเขาก็เดินหน้านะสร้างหอพระอุปคุตพระราชทานสืบสานศรัทธายกระดับท่องเที่ยวสายมูนะคะโดยที่จังหวัดร้อยเอกค่ะเดินหน้าสร้างหอพระอุปคุตพระราชทานหลังจากที่ได้รับพระราชทานนะคะพระอุปคุตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็ได้รับพระธาตุนานแล้วนะคะตั้งแต่5ธันวาคม2536เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็ปกปักรักษาการจัดงานประเพณีบุญเวทร้อยเอ็ดให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาของจังหวัดด้วยค่ะ
0: ครับโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมเมื่อวานนี้ช่วง 9:30 นะฮะที่ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างหอพระอุปคุตพระราชทานครั้งที่1/2569นะครับก็มีคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดมีหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบความเป็นมาของพระอุปคุตพระราชทานซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่ตู้นิรภัยสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดชั้น1ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวคิดที่จะสร้างหอพระอุปคุตพระราชทานเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานและก็เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดและก็นักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ได้ตั้งคำสั่งนะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างหอพระอุปคุตพระราชทานแบ่งออกเป็น3ฝ่ายค่ะก็คือคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน11รูปนะหรือว่า11รายค่ะคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจำนวน21รายแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างหอพระอุปคุตพระราชทานจำนวน14รายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมนะคะตรงนี้นะคะที่ประชุมก็เตรียมพิจารณาความเหมาะสมด้านสถานที่ก่อสร้างรวมถึงแนวทางการจัดหางบประมาณสำหรับดำเนินโครงการเพื่อให้หอพระอุปคุตพระราชทานมีความเหมาะสมสง่างามแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่ง
0: ทางร้อยเอ็ดเขาก็มุ่งหวังนะมุ่งหวังให้หอพระอุปคุตพระราชทานเป็นมากกว่าสถานที่ประกอบพิธีกรรมแต่ว่า เป็นแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาของร้อยเอ็ดด้วยแล้วก็เป็น

0: การเชื่อมโยงประเพณีบุญพระเวทวิถีวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงความเชื่อได้สร้างคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในอนาคตด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เราปิดท้ายกันด้วยจังหวัดยโสธรนะคะจังหวัดยโสธรนะก็มีการสืบสานวิถีถิ่นวิถีไทยนะคะมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุคค่ะที่เมืองเก่าสิงห์ท่า
0: เพื
1: ่อต้อนรับเทศกาลศาสตร์จีนแล้วก็เสริมมงคลแก่ชีวิตแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยเมื่อเช้านี้นะคะที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธรค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรค่ะก็นำหัวหน้าคณะนาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวยโสธรร่วมทำบุญนะกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทยบริเวณถนนคนเดินยโสธรเมืองเก่าสิงห์ท่าพร้อมทั้งร่วมกันสืบสานประเพณีศาสตร์จีนอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: ครับซึ่งบรรยากาศก็ถือว่าเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับก็ด้วยความศรัทธานะครับซึ่งหัวหน้าส่วนราชการซึ่งนำโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรคุณอารีป้องศรีดาเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแล้วเสื้อผ้าย้อนยุคนำอาหารคาวหวานและข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ยังตรงกับช่วงเวลาของการสืบสานประเพณีศาสตร์จีนก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษการประสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนเมืองเก่าสิงห์ท่าในรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าไม่เพียงแต่ช่วยสืบสานสืบทอดอัตลักษณ์อันโดดเด่นของยโสธรเท่านั้นแต่ว่าก็ยังช่วยสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีความน่าสนใจแล้วก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็การทำบุญตักบาตรย้อนยุคแล้วก็กิจกรรมถนนคนเดินยโสธรที่ย่านเมืองเก่าสิงห์ท่าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะช่วยสร้างรายได้กระจายสู่พ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็จะได้รับความสุขทั้งกายและก็ใจจากการได้สัมผัสเสน่ห์วิถีดั้งเดิมนะครับได้ร่วมบุญตักบาตรแล้วก็ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามที่ยโสธรด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีนะคะเดี๋ยวทักทายก่อนนะคะใครที่คอมเมนต์เข้ามานะคะคุณบุญเรียนที่รักนะคะก็สวัสดียามเย็นค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยค่ะ
0: ขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะพี่บรรเทาสำราญใจนะคะสวัสดีคุณกฤษดาแล้วก็น้องศาลาคุณสวยในเมืองบุรีรัมย
0: ์
1: น้องคุณศาลานะคะคุณสวยในเมืองบุรีรัมย์มีฝนวิ่งผ่าน3นาทีอ๋อฝนวิ่งผ่าน
0: อย่างแรงน้องสาวคุณสวยมากกว่านะฮะ
1: หลังจากนั้นหายจ้อยเลยจ้ะค่ะคุณกฤษดาเห็นบ้างไหมคะ
0: เห็นพี่บรรเทาบอกว่าพิมพ์ผิดไปหน่อยขอโทษนะจ๊ะในว่างแล้วนะครับแล้วก็คุณอัชราปิ่นทองด้วยสวัสดีนะครับทักทายกันยามเย็นคุณบุญเรียนเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็
0: คุณอเนกพริกไทย
1: ก่อนเข้ารายการเห็นคุณอเนกก็ส่งสติ๊กเกอร์มา 4-5 อันนะคะตอนนี้หายแล้วน่าจะเป็นที่โทรศัพท์เราแหละนะคะ
0: ต้องขอบคุณเนาะที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ให้กำลังใจเราทำแล้ว
1: ค่ะ
0: อันเย็นมือเย็นรออยู่นะ
1: แล้วก็วันนี้นะรายการเช็คอินหินสารใต้ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะสวทอุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวทนครพนมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
2: และดิฉันคัทริยาศรีสุธรนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะตลอดระยะเวลา30นาทีต่อจากนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
1: จากผืนผ้าจากเส้นไหมจากฝีมือของชาวบ้านธรรมดาพระเมตตาของพระองค์ท่านได้ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นทั้งอาชีพและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจากนี้เข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสภาพแห่งความทรงจำและเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัตรมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรในปีพุทธศักราช2494ได้เพียง4ปีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

0: กล่าวได้ว่าการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นโอกาสให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยังคงแร้นแค้นขาดแคลนเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้มีพระราชดำริและริเริ่มทรงงานไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าเป็นอาชีพเสริมโดยมีพ่อใหม่มัดหมี่ฝีมือชาวบ้านกับชาวนาว่าจังหวัดนครพนมกลุ่มหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหตุการณ์นั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดท่าประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเมื่อพุทธศักราช2515
1: ตอนนั้นเนาะค่ะเนาะที่เอาผ้าไปถวายท่านทั้งในเหือนท่านหาสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะเอาไปถวายเพิ่นก็เห็นว่าเป็นผ้าใหม่เพราะว่าผ้าใหม่นี่ท่านทอยากค่ะทอลำบากบางคนก็มีผ้าขาวม้าฝายนะคะบางคนก็มีผ้าขาวม้าไหมบางคนก็มีอย่างเลยก็เอาเป็นพวกกล้วยเป็นเครือค่ะมะพร้าวนี่เป็นทางหรือเป็นแสงค่ะออกยกไปถวายเท่าที่ครอบครัวแต่ละคนมีหาได้ตอนนั้นช่วงนั้นอันเพื่อรับสั่งว่าสวยมากจ้ะทอเองเหลือจ้าเลยแม่นี่เงี้ยหน้าบึ้งเพื่อนแล้วหันปากบ่ออกน้ำตามีไหลเลยมันดีใจตื่นตันใจขนาดที่เห็นไก่ชิดเพื่อนใกล้ๆแล้วก็ถวายพาแล้วก็กราบเพื่อนขนาดในชีวิตบ่เคยเห็นจุดนั้น
0: แต่เหตุการณ์ที่กิ่งอำเภอนาว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยงานผ้าทอของชาวบ้าน

0: ทธศักราช2513คราวนั้นเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดนครพนมนาข้าวของราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำลดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยเพื่อพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าการนำสิ่งของไปแจกเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนโยนก้อนหินเล็กๆลงในแม่น้ำสักเท่าใดจึงจะเพียงพอที่จะทำให้ราษฎรเหล่านั้นอยู่รอดข้าพเจ้าเห็นเขามารับเสด็จเห็นผ้านุ่งที่เขาใส่สวยงามเสียเหลือเกินเป็นไหมมัดหมี่แล้วเขาก็นั่งอยู่กับพื้นอยู่อย่างนั้นก็ถามเขาว่านี่ทำเองเขาก็บอกว่าทำเองเขาเลี้ยงไหมเองที่บ้านเมื่อข้าพเจ้าเห็นดังนั้นเห็นความสามารถความสวยของมัดหมี่ก็เลยบอกเขาว่าขอให้พี่น้องถอนี่ให้ฉันได้ไหมจะขอซื้อเขาบอกได้เต็มใจเขาก็ถ่อให้นั่นล่ะเป็นการตั้งต้นศิลปาชีพ
1: ค่ะภาพที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนจึงทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านงานหัตถกรรมตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะ
2: ค่ะนี่จึงเป็นมากกว่างานฝีมือเพราะว่าทุกผืนผ้าทุกชิ้นงานล้วนมีเรื่องราวของชีวิตความภาคเพียรและความหวังของประชาชนอยู่เบื้องหลังค่ะช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: คุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะโดยเรื่องราวเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นที่มีลวดลายงดงามแปลกตาท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่เปียกชื้นจากเหตุอุทกภัยจากภาพเล็กๆที่ทรงพบเห็นในวันนั้นกลับกลายเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยครั้งสำคัญในการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในมือของชาวบ้านสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองซึ่งก็คือแนวคิดสำคัญของงานศิลปาชีพค่ะ
1: และจากจุดเริ่มต้นนั้นงานทอผ้าและงานหัตถกรรมของประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะดังในคลิปที่เราจะเปิดให้ทุกท่านรับชมต่อไปค่ะ

0: ตามราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการบรมราชาภิเษกแล้วจะเสด็จออกให้ประสบนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในอดีตพระมหากษัตริย์เสด็จเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาศเพื่อให้ราษฎรในราชธานีได้เฝ้าชมพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระราชดำริที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและทอดพระเนตรบ้านเมืองเพื่อทรงกำหนดแนวการทรงงานให้เหมาะสมแก่สภาพที่เป็นจริงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใดพุทธศักราช2513หลังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรดังเช่นที่เป็นมาครั้งนี้ได้ทอดพระเนตรหญิงชาวบ้านยากจนนุ่งสิ้นไหมมารอเฝ้ารับเสด็จบนพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะหลังน้ำท่วมสิ้นสวยงามแปลกตานั้นเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรอย่างยั่งยืนและเป็นต้นกำเนิดของศิลปาชีพในเวลาต่อมา
1: ค่ะจากเรื่องราวที่เราได้รับฟังนะคะก็ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานสิ่งของหรือความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่เป็นการพระราชทานความรู้และโอกาสเพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและที่สำคัญการส่งเสริมอาชีพยังช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ด้วยเพราะถ้าไม่มีการสืบทอดวันหนึ่งองค์ความรู้เหล่านี้อาจสูญหายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่าแต่ด้วยการส่งเสริมอย่างจริงจังงานทอผ้างานจักสานงานปักและงานหัตถกรรมแขนงต่างๆจึงยังคงมีชีวิตและพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยค่ะ
2: ค่ะและสำหรับจังหวัดนครพนมงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนแต่ยังเป็นเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นเมื่อเราสวมผ้าทอพื้นเมืองผืนหนึ่งเราจึงไม่ได้สวมเพียงผืนผ้าแต่กำลังสวมเรื่องราวของภูมิปัญญาและความตั้งใจของคนในชุมชนด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะจากพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงงานฝีมือแต่คือการเปลี่ยนภูมิปัญญาในมือของราษฎรให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวและยังช่วยสืบสานงานศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไปสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพงานฝีมือจากหัวใจสู่การสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนเรื่องราวที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าของงานศิลปาชีพที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
4: บ้านทันสมัยคุณภาพชีวิตที่มั่นคงสู่ความยั่งยืนของชุมชน เมื่อมีบ้านที่มั่นคงชีวิตของประชาชนก็มีความมั่นคงตามไปด้วย
5: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยนะครับก็เป็นโครงการในพระองค์ของพระพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันในพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นการดูแลโดยในส่วนของศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่กรมทหารบกที่210ซึ่งจะรับผิดชอบโดยกับผมพันโทสรศักดิ์เสือบัวเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพซึ่งในบทบาทหน้าที่ที่ทางหน่วยมูลทหารบกที่210ได้เข้ามาช่วยในการดูแลให้กับสมาชิกที่อยู่ในโครงการจะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยในการประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมของพระองค์ท่านนะครับซึ่งสมาชิกที่มีอยู่ในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในที่แห่งนี้มีทั้งหมดรวมทั้งหมด3ศูนย์เนี่ย268รายนะครับแล้วก็ในการดำเนินการที่ผ่านมาก็จะเป็นการที่รับผ้าไหมจากทางโครงการศิลปาชีพในสำนักพระราชวังและเราก็นำผ้าไหมมาให้กับสมาชิกในโครงการได้มีการทอผ้าไหมตามที่ได้มีการออกแบบลวดลายและเมื่อทอเสร็จสมาชิกก็จะเป็นการนำส่งผ้าไหมให้กับโครงการศิลปาชีพของสำนักพระราชวังและก็จะมีรายได้เข้ามาให้กับสมาชิกซึ่งในห่วงปีที่ผ่านมาของปีงบประมาณ2568ก็มีรายได้ทั้งหมด 3,400,000 กว่าบาทซึ่งทำให้สมาชิกในโครงการมีรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือสมาชิกในครอบครัวซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาทางโครงการศูนย์ศิลปาชีพของเราก็ทำให้สมาชิกและสามารถที่จะส่งลูกหลานเรียนหนังสือเลี้ยงดูกำลังหลักของครอบครัวรวมถึงการปฏิบัติที่จะดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราได้ช่วยในการทำให้สมาชิกสามารถที่จะดำเนินการในการปฏิบัติได้ต่อไปอย่างเช่นการที่สมาชิกจะต้องไปจัดแสดงผ้าแล้วก็สมาชิกที่จะต้องไปเข้าเฝ้ารับเสด็จทางศูนย์ศิลปาชีพของมณฑลทหารบกที่210ของเราก็จะมีการอำนวยความสะดวกและสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราจะมีเงินกองทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นการที่จะช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆอย่างเช่นเมื่อสมาชิกเจ็บป่วยหรือสมาชิกที่เสียชีวิตก็จะมีการมอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตสำหรับในบทบาทของการดำเนินการอีกด้านนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งในห่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นการปลูกป่าปลูกป่าไม้เนี่ยไม้ที่ดำเนินการก็จะเป็นไม้ที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการย้อมผ้าย้อมสีของผ้าไหมอย่างเช่นไม้ประดู่หรือไม้ต้นราชพฤกษ์สำหรับในการดำเนินการที่ผ่านมานะครับโครงการศูนย์ศิลปาชีพเราก็จะมีโครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆอย่างเช่นก็จะเป็นการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจรวมถึงเยาวชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือว่ามาจากสถานที่อื่นนะครับมาเรียนรู้มาศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาความรู้แขนงต่างๆที่เกี่ยวกับการย้อมผ้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่หาชมได้ยากแล้วก็เรามีดำเนินการตามปณิธานของท่านที่จะสร้างเยาวชนที่จะสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เราได้มีการเผยแพร่รวมถึงนำซึ่งหน่วยของมณฑลทหารบกที่210มีการนำนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่210อยู่แล้วเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่หาโอกาสได้ยากที่จะเข้ามาได้ศึกษาในวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งนี้ครับครับสำหรับโครงการศิลปาชีพซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับตรงนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่จะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานและที่สำคัญคือจากโครงการนี้ที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นชาวบ้านได้อยู่กับบ้านได้ดูแลครอบครัวนะครับก็จะทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งปราศจากการที่อดอยากปากแห้งแล้วก็การไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งในการที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แล้วก็บางครอบครัวสามารถที่จะใช้เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงนะครับและในด้านของเศรษฐกิจตรงนี้จากการที่ดำเนินการที่ผ่านมาในพวกที่ผ่านมาในหลายสิบปีก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็พอคุณภาพของเราดีนะครับในเรื่องของสินค้าก็ได้รับการตอบรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นในพื้นที่ของอำเภอนาว่าที่อยู่ในความรับผิดชอบก็จะมีโครงการนาว่าโมเดลนะครับแล้วก็มีการส่งออกผ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นครับจ จากการดำเนินงานของโครงการสุขเสริมชีพนะครับผลที่เกิดกับชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเลยชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมให้กับชุมชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่มีงานทําก็จะสามารถที่จะมาเข้าร่วมสมาชิกมาเป็นสมาชิกในโครงการสุขเสริมชีพที่จะร่วมกันทอผ้าแล้วก็หารายได้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมอีกส่วนศูนย์รวมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆผู้นําชุมชนก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาเรียนรู้รวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจสําคัญหัวใจส่วนหนึ่งเพราะว่าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีความเข้มแข็งสามารถที่จะช่วยให้ชุมชนหรือหมู่บ้านกำหนดทิศทางตามที่ได้ตกลงกันในหมู่บ้านครับสำหรับในเรื่องการสื่อสารนะครับก็จะดำเนินการอธิบายที่ตามปฏิฐานที่พระองค์ท่านได้ตั้งใจไว้ก็คือเราเนี่ยจะส่งเสริมให้กับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนชาวบ้านนะครับหลักเลยก็คือไม่ต้องไปหางานทำที่อื่นแล้วก็เราถึงมีรายได้และเป็นการสืบสานรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหาได้ยากแล้วในสมัยปัจจุบันนะครับเราก็จะมีโครงการในการที่จะรับสมัครสมาชิกซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่โดยตลอดนะครับอย่างที่กล่าวไปในคืนในห้วงของปีนี้ก็สมัครมีสมาชิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด38คนแล้วก็ใครที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆสำหรับในอนาคตก็คือเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพต่อไปให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนะครับปัจจุบันก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระสมเด็จพระองค์เจ้าพระศรีวันบรีนารีรัตน์ครับท่านเข้ามาในเรื่องในการดูแลประสบนิกรของสมาชิกในส่วนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการที่ได้มาจากพระองค์ท่านก็มีลวดลายผ้าต่างๆที่องค์ท่านได้ทรงออกแบบมาให้กับสมาชิกได้ทำนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นลายผ้าที่สวยแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีผมคิดว่าในอนาคตศูนย์เฉพาะที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ้านทันสมัยเองหรือว่าศูนย์ที่อยู่ทั่วประเทศก็จะสามารถที่จะมีความเข้มแข็งต่อไปได้ครับจากการที่ผมได้เข้ามาทำงานในตรงนี้นะครับผมเห็นว่าการที่มีโครงการสุขเสริมชีพแล้วก็มีการทอผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่าในตัวในเรื่องของคุณค่าที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยสังคมเราได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่แล้วก็หาชมได้ยากผมเห็นว่าการที่มีสุขเสริมชีพก็จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านเราไม่ให้เดือนหายไปนะครับแล้วก็ผมเขาอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับจากการที่ถ้าเราได้เข้ามาสัมผัสหรือว่าได้เข้ามาในศูนย์ศิลปาชีพครับผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้าใหม่คุณภาพดีแล้วก็เป็นผ้าที่สวยงามซึ่งถ้านำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในเรื่องของการออกงานต่างๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะไม่เป็นการจะเป็นการที่ประยุกต์ใช้ให้ผ้าใดให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับตัวอย่างก็คือถ้ามีโอกาสนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ขอให้เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสมัครเป็นสมาชิกสนใจในการทอผ้าอยากมีรายได้เสริมหรืออยากมีรายได้นะครับก็ให้มาสมัครได้ศูนย์ศิลปาชีพว่าทันสมัยหรือว่าศูนย์ศิลปาชีพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่ชุมชนที่ท่านอยู่ได้เลยครับ
4: ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความอบอุ่นในครอบครัวและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างต่อเนื่อง
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธเนศวงศ์สาแก้วประธานโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยค่ะสำหรับบทบาทของศูนย์ศิลปาชีพของเราปกติแล้วศูนย์ศิลปาชีพยังไม่มีที่ตั้งพระบาทสมเด็จพระพันปีเสด็จมาเมื่อปีพ.ศ. 2535ทรงมีรับสั่งต่อราษฎรว่าทุกคนมีฝีมือแต่ไม่มีที่ส่งขายมีผ้าไหมมาถวายทีนี้พระองค์ท่านอยากให้มีการทอผ้าไหมที่ส่งพระองค์ท่านซึ่งเข้าระบบของพระราชทานของวังเส้นไหมทุกอย่างบทบาทที่ข้องเกี่ยวที่สุดก็คือต้องการให้มีรายได้มีอาชีพเสริมซึ่งหน่วยงานและประชาชนมีบทบาทที่ทำงานร่วมกันได้ค่ะค่ะสำหรับศูนย์ศิลปาชีพของเราทั้งหมดก็ที่ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด85คนบทบาทในการเรียนรู้คือ1มีกลุ่มเยาวชนเข้ามาศึกษาดูงานมีโรงเรียนกศน.ซึ่งเรียนนอกระบบแล้วมาฝึกอาชีพในศูนย์ศิลปาชีพการทอผ้าไหมการมัดหมี่การฟอกย้อมซึ่งเราสามารถถ่ายทอดเทคนิคการมัดย้อมได้ครบวงจรค่ะ เศรษฐกิจที่ว่าไม่ดีตอนนี้สมาชิกประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนชีวิตที่ไม่มีตอนนี้ก็มีรายได้เพิ่มส่งลูกส่งหลานเรียนและมีความรู้ซึ่งต่อยอดและพัฒนาวิถีชีวิตชนบทได้ค่ะผลลัพธ์ที่เราได้1มีอาชีพที่ยั่งยืนและเราได้ผลิตภัณฑ์เส้นไหมที่พระองค์ท่านส่งมาให้เราทอไม่ขาดและมีอาชีพเสริมนอกจากจะทำนาและทอผ้าไหมแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เข้าร่วม1เงินที่รับการสนับสนุนจากพระองค์ท่าน3เดือนเงินพระราชทานจะออกมาครั้งนึงและเส้นไหมพระราชทานเราจะเบิกทุกยอด3เดือนคือรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเราลงทุนไม่เยอะเราลงทุนแค่ต้นทุนลงแรงอย่างเดียวหลักๆ ก็ทำให้ราษฎรของเราได้อยู่ตามบ้านลูกหลานที่ไปเรียนเราก็มีเงินส่งให้ลูกหลานโดยที่ไม่ต้องออกทำมาหากินนอกพื้นที่ค่ะเราสืบทอดจากแม่สู่ลูกสู่หลานเยาวชนรุ่นหลังและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้ต่อยอดจากย้อมสีเคมีพัฒนาการและต่อยอดของสมเด็จพระองค์ท่านเป็นย้อมสีธรรมชาติซึ่งเราจะคงความเป็นไทยอนุรักษ์ความโบราณที่พระองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้เราจะไม่ลืมความเป็นโบราณลายโบราณแต่ประยุกต์มาเป็นคนสมัยใหม่ทอค่ะทางโครงการเรามีความยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานเราสามารถให้ความรู้และพัฒนาต่อยอดของเยาวชนได้รับลูกหลานทั้งเด็กเล็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นได้เรามีความรู้ความสามารถพอที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ค่ะก็เชิญชวนมาศึกษาดูงานมาชมการทอผ้าไหมของยายๆที่ศูนย์ศิลปชีพบ้านทันสมัยได้ค่ะ
7: ในมุมมองนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้ผ้าไหมนี้นะครับในการจำหน่ายแล้วก็ทำให้สมาชิกนะครับมีรายได้ในการทอผ้าแล้วก็ได้กระจายผลงานออกไปให้ชุมชนหรือต่างพื้นที่ที่เขาได้มาดูแลนะครับหรือว่ามาดูงานนะครับก็จะเป็นการจำหน่ายทำให้สมาชิกอยู่ได้ดูแลครอบครัวได้ครับจากปกตินะครับสมาชิกของเราจะไม่ใช่ว่าทำงานประจำเลยอยู่ตรงนี้ก็คือทำนาด้วยทำไร่ด้วยนะครับเราก็จะมีหลายๆอย่างเวลาว่างที่จากการว่างจากการทำนาหรือทำไร่ก็จะมาอยู่ในศูนย์เพื่อทอผ้าครับทำงานร่วมกันจะไม่เหงามีเพื่อนคุยมันจะเป็นเหมือนชุมชนคล้ายๆชุมชนผู้สูงอายุของเราด้วยได้ดูแลกันไปครับในฐานะนะครับที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้ทำงานในจุดนี้นะครับผมก็อยากสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามานะครับเข้ามาเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมนะครับของพระองค์ท่านนะครับอยากให้เห็นว่าการทอผ้าแต่ละเส้นการย้อมเผื่อจะได้ผ้าไหมมาแต่ละผืนนี่มันจะทำยังไงบ้างมีวิธีการยังไงบ้างอยากให้เข้ามาเรียนรู้สมาชิกก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่แม่ๆนะครับเพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้และก็ได้พัฒนาตัวเองจะได้แบบอนุรักษ์ไปด้วยกันครับ
4: พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนให้เห็นว่าบ้านมิใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตและเมื่อชีวิตมีความมั่นคงชุมชนก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับชาวนครพนมนะคะนอกจากงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองแล้วเราก็ยังมีศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในนั้นคือการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครศิลปะการแสดงที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมค่ะและในโอกาสนี้นะคะเราขอพาทุกท่านไปร่วมชมภาพแห่งความภาคภูมิใจของชาวนครพนมกับการแสดงฟ้อนผู้ไทยเรณูนครที่นำขึ้นแสดงถวายเฉพาะพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2542ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอจบลงด้วยภาพแห่งความงดงามของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครศิลปะวัฒนธรรมจากจังหวัดนครพนมค่ะดิฉันภาวินีเทพคำรามและคุณคัทริยาศรีสุธรนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
8: คือไทยเรณูนครนี้นะคะก็เป็นการฟ้อนรำที่สวยงามสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยหรือว่าชาวอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งก็มักนิยมที่จะแสดงหรือว่ารำกันในงานประเพณีบุญเดือน4และเดือน6นะคะโดยมีสาวชาวภูไทยหรือชาวเรณูนครนี้จะมาร่วมฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งส่วนใหญ่นี้ที่ทำการรำของฝ่ายชายจะเรียนแบบกิริยาท่าทางของสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นนกเสือจระเข้ค่ะเพื่อเรียกร้องความสนใจจากฝ่ายหญิงปัจจุบันนั้นได้มีการประยุกต์แล้วก็นำมาแสดงเพื่อเป็นการต้อนรับถึงบ้านถึงเมืองที่มาเยือนอำเภอเรณูนครในวันนี้ค่ะ

0: ัญที่สุดในปีนี้นะคะก็คือการแสดงของจังหวัดนครพนมการฟ้อนรำผู้ไทยเรียนนครค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถาน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนามอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: นายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อออกหมายจับในข้อหารุกล้ำดินแดนภายหลังการเดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่มีการลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมด้วยว่าหากฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมโดยเฉพาะข้อที่ระบุว่ากำลังของฝ่ายใดอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นก็จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและการหารือกันในอนาคตแต่หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายไทยก็ไม่มีแนวทางที่จะนำไปสู่การหารือกับฝ่ายกัมพูชาสิ่งวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อดูแลประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤต
11: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคณตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีนางสาวติติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจอนหมู่ที่10ซึ่งเป็นต้นแบบการเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่หลังได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างฝายป ัจจุบันช่วยให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีรายได้จากผลผลิตตลอดปีรวมกว่า64ล้านบาทต่อปีช่วงบ่ายนายนภินทร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุม5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพื้นที่แก้มลิงเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบระบบเตือนภัยเสริมความมั่นคงคันกั้นน้ำเตรียมเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตนันทิดาทับทองสวทราชบุรีรายงาน
3: กรมการค้าภายในติดตามแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูพร้อมประสานกรมปศุสัตว์บริหารผลผลิตรับมือความต้องการบริโภคภายในประเทศ
12: นายวิทยากรมณีเนธอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูในช่วงนี้ว่าภายหลังเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนแฝงจากราคาพลังงานทั้งค่าขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลงและมีแรงกดดันต่อราคาอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์ซึ่งมีแนวทางยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงออกไปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขาดทำให้ขณะนี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้ามาเสริมผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาเนื้อหมูแดงที่ปรับเพิ่มขึ้นก็มีสาเหตุจากต้นทุนแฝงเช่นกันแต่คาดว่าเมื่อมีปริมาณหมูเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นราคาจะเริ่มปรับลดลงโดยปกติช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีผลผลิตหมูออกสู่ตลาดมากขึ้นทำให้ราคามีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งหมูไก่และไข่พร้อมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดปริมประสบภาภาครายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
13: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
15: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
17: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับ ทำยังไงเดี๋ยวบางนี
16: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
17: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
16: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
17: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
16: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
17: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
16: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
17: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
18: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
19: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
20: เป็นอะไรล่ะพี่
19: ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
20: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
19: เราจะทำยังไงดีล่ะ
20: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
21: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
22: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
23: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
22: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
23: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
24: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: กรอบวงเงินกู้นะครับไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะครับเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบครับต่อแหล่งผลิตโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้ติดตามกันครับจากช่องแค่พอมูสที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับหลายคนก็โอ้โหตามข่าวกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ครับต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับจากกรณีการปิดช่องแคบฮอร์มูซทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตึงตัวรวมถึงเรื่องของราคาพลังงานก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วขณะที่ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยเกือบ50%แล้วก็ยังมีการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระดับสูงนะครับจึงกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าและบริการค่าครองชีพรวมถึงกำลังซื้อของประชาชนจำเป็นครับต้องเร่งดำเนินมาตรการเพื่อให้เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมไม่ให้กระทบการขยายวงกว้างแล้วก็มีการยืดเยื้อด้วยดังนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเหตุผลจำเป็นที่จะต้องใช้พ.ร.ก.คือแหล่งเงินนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือทางการคลังตามปกติเนี่ยท่านนายกบอกไม่เพียงพอและจะไม่ทันต่อสถานการณ์นะครับโดยงบกลางปี2569ซึ่งตั้งไว้เนี่ย 99,000 ล้านบาทได้ถูกนำมาใช้รองรับภารกิจเร่งด่วนในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของภัยพิบัตินะครับทั้งเรื่องของความมั่นคงชายแดนภารกิจตามกฎหมายขณะที่ยังมีความต้องการใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยประมาณ 140,000 ล้านบาทแม้รวมเงินทุนสำรองจ่ายอีก 50,000 ล้านบาทก็ยังไม่พอนะครับขณะเดียวกันงบประมาณปี2569เนี่ยก็มีการใช้จ่ายแล้วเนี่ยประมาณ72%ยังต้องมีรองรับแผนงานในช่วงที่เหลือของปีด้วยนะครับดังนั้นการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2 เดือนนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญครับดังนั้นเนี่ยแม้รัฐบาลจะใช้มาตรการทางการคลังในรูปแบบต่างๆแต่ก็ยังไม่พอครับก็จำเป็นนะครับมีความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.เป็นเครื่องมือเร่งด่วนนะครับมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีแนวทางชัดเจนนะครับในการที่จะดูแลเรื่องราวของความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์หลักครับก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรื่องของการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยเร็วผ่านการลดเรื่องค่าครองชีพแล้วก็ต้นทุนอาชีพนะครับเป็นพลังงานสนับสนุนเรื่องของพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานทางเลือกนะครับที่ผลิตในประเทศพร้อมกับพัฒนาทักษะของประชาชนด้านนวัตกรรมนะครับแล้วก็ด้านของเรื่องของนวัตกรรมด้านพลังงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกสำคัญที่รัฐบาลก็พยายามบริหารแหล่งเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เมื่อรวมการกู้กรณีอื่นยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังแล้วก็คาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมวางแผนการกู้แล้วก็ชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมต้นทุนแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวในตอนท้ายด้วยครับบอกว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์ร้ายแรงแล้วก็เป็นสถานการณ์เร่งด่วนครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจรัฐบาลจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณานะครับเรื่องของการอนุมัติพระราชกำหนดเพื่อให้ประเทศเนี่ยมีเครื่องมือเพียงพอและก็ทันท่วงทีในการช่วยประชาชนในวันนี้พร้อมกับการลดความเปราะบางด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความมาก็ถือว่ามีข้อมูลต่างๆนะครับฝากเข้ามา

เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีจากนั้นครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณกองการบินทหารเรือเพื่อแสดงความเคารพนะครับแล้วก็ให้เกียรติแก่กำลังพลของกองทัพเรือก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องสำคัญนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมนะครับเรื่องของการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งครับของการฝึกนะฮะกองทัพเรือประจำปี2569ทั้งนี้ครับเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและก็การบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งครับให้กองทัพเรือเนี่ยสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดวิกฤตนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์หรือภัยพิบัติเกิดขึ้นในส่วนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมนะครับส่วนปฏิบัติการสำคัญเนี่ย3ส่วนในวันนี้ส่วนแรกเลยก็คือเรื่องของโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมการแพทย์ทหารเรือส่วนที่2ครับเป็นการตรวจเยี่ยมฟังบรรยายสรุปนะครับในส่วนของชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองส่วนที่3ครับชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือครับเป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือก็มีภารกิจครับในการร่วมกันสนับสนุนเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลโดยรายละเอียดครับของการฝึกนะฮะเรื่องของกองทัพเรือประจำปีนี้2569เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกที่มีความสำคัญสูงสุดของกองทัพเรือแล้วก็สอดคล้องนะครับกับนโยบายปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือทำให้การฝึกเนี่ยเหมือนกับเขาบอกเสมือนการรบจริงเมื่อรบจริงต้องชนะมุ่งทดสอบความพร้อมของกำลังพลนะครับโดยเรื่องของการวางแผนการอำนวยการยุทธและก็การปฏิบัติการทางเรือและก็ทางอากาศตลอดจนการใช้กำลังยุทธโธปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับตามแบบและก็การปฏิบัติการนอกแบบนะฮะเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ครับการฝึกและก็การสาธิตในเรื่องนี้นะครับจากการจัดตั้งศูนย์ ICC ครับแสดงให้เห็นถึงเรื่องของศักยภาพและก็ขีดความสามารถของกองทัพเรือนะครับในการบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับการบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและก็การบรรเทาภัยพิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยตอนนี้ก็กำลังติดตามข้อมูลนะครับเรื่องราวของข่าวสารแล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุนะครับกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความนะครับวันนี้มีหลายๆท่านที่ส่งเข้ามามีคุณชิสา PR ด้วยวันนี้กดสติ๊กเกอร์ถูกใจมานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับแน่นอนอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเรื่องของการเดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลังสภาไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงินครับอย่างที่นำเรียนไปตอนต้นชั่วโมงครับบอกรัฐบาลตอนนี้เดินหน้าต่อทันทีครับแน่นอน 200,000 ล้านนะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2569เนี่ยมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของ
ต่างประเทศของเราอ่ะนะครับโดยเรื่องของวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าครับดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันครับว่าเงินทุกบาทนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนะครับคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใส

0: ามารถตรวจสอบได้สำหรับแผนงานนะครับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็เป็นการปรับโครงสร้างแล้วก็เป็นการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลครับได้เตรียมหลักเกณฑ์การกันกรองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับโดยในขณะนี้ครับคณะกรรมการการกันกรองเนี่ยใช้การจ่ายเงินกู้นะครับในเรื่องของกรอบความคิดกรอบแนวคิดรวมถึงหลักเกณฑ์นะครับแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อให้เงินเนี่ยถูกใช้นะครับไปในส่วนของการลงทุนนะครับเพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างที่บอกนะครับรวมถึงเพิ่มเรื่องของพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์พัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับกรอบการลงทุนเนี่ยก็มีการแบ่งนะฮะออกเป็น3ด้านหลักๆด้วยกันนะครับด้านแรกเลยคือ1ลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนนะครับรวมถึงพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและก็เทคโนโลยีเรื่องของการจัดการพลังงานเรื่องที่2ครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันส่งเสริมยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง EV เรื่องของพลังงานสะอาดตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับระบบโลจิสติกแล้วก็เรื่องที่3ครับก็คือการสร้างคนนะครับสร้างงานรองรับเศรษฐกิจพลังงานใหม่นะครับผ่านการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลด้วยทั้งเรื่องช่างติดตั้งซ่อมบำรุงโซลาร์เซลล์นะครับรวมถึงช่างซ่อมบำรุง EV นะครับพรก.ฉบับนี้ไม่ใช่การกู้เงินมากองไว้นะครับไม่ใช่การตีเช็คเปล่าให้หน่วยงานเนี่ยนำไปใช้โดยไม่มีกรอบดังนั้นย้ำเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีเป้าหมายมีหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็ต้องวัดผลได้นะครับในส่วนของเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อประเทศลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการใช้พลังงานสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่ต้องกลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอฟรี24ชั่วโมง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจันทร์หลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะ คนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันมาดูเรื่องราวของความคืบหน้าในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับต้องบอกว่าทางด้านของกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จังหวัดน่านครับก็นำกำลังพลนะครับชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลจิตอาสาคุณผู้ฟังจำนวน100นายครับเข้าเคลียร์พื้นที่ขุดดินนะครับเรื่องของโคลนออกจากบ้านเรือนพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยเนี่ยบรรยากาศต่างๆก็เริ่มคลี่คลายนะครับเรื่องของฟ้าฝนต่างๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ยังคงต้องเจออยู่ก็คือเรื่องของการทำความสะอาดกวาดล้างบ้านนะครับพื้นที่ที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบหนักสุดนะครับแน่นอนก็คืออำเภอปัวคือพื้นที่บ้านแก้มหมู่4ครับตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับมีน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่19สิงหาคมระดับน้ำเนี่ยต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าสูงเกือบ2เมตรนะครับดินโคลนเนี่ยติดอยู่ภายในบ้านเป็นจำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับภาพข่าวเนี่ยก็ลงไปช่วยเหลือครับในการขุดดินโคลนเนี่ยออกจากตัวบ้านล้างทำความสะอาดพื้นที่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของนางนงลักษณ์เลือนปันครับซึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านเลขที่43หมู่4ตำบลวรนครที่อำเภอปัวเนี่ยบอกดีใจมากๆนะครับที่มีเจ้าหน้าที่นะครับมีพี่ๆทหารเนี่ยมาช่วยนำดินโคลนออกจากบ้านนะครับเพราะว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องบอกว่าล้างบ้านเนี่ยก็เหนื่อยเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าบางทีมันติดมันเกาะแล้วก็มันฝังด้วยดังนั้นเนี่ยการทำความสะอาดบ้านในช่วงนี้ครับลำพังคนเดียวเนี่ยหรือลำพังสมาชิกในบ้านเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จนะครับก็ต้องขอบคุณทหารขอบคุณจิตอาสานะครับเพราะว่าเขาบอกดินโคลนคุณผู้ฟังสูงเกือบเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกาะติดแบบแน่นมากๆนะครับก็ต้องมีการทำความสะอาดกันในห่วงเวลานี้ขอบคุณทหารหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาที่ต้องบอกว่าอยู่ในการเรียกว่าเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับเอาข้อความต่างๆครับวันนี้เพิ่มเติมมานะครับในการที่จะส่งต่อข้อมูลแล้วก็ส่งต่อกำลังใจผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนหลายคนที่วันนี้ติดตามข่าวกันอยู่เรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้นะครับ27แล้วใช่ไหมครับ28 29 30 31 31เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังครับในการที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยล่าสุดครับต้องบอกว่าเขามีการสรุปนะฮะเรื่องของตัวเลขที่รัฐบาลแจ้งนะครับเป็นการแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนครับในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และปรากฏว่าเขามีการประกาศผลมาปรากฏท่านไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากต้องการนะครับหากมีความประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเนี่ยท่านต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ นะครับภายในวันที่31สิงหาคมนะครับดังนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับอย่างที่เราย้ำเราสื่อสารประชาสัมพันธ์กันทุกวันทุกชั่วโมงครับว่าต้องไปรีบยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็มีการเปิดผลมาหลายท่านก็บอกไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็มีความประสงค์ที่จะให้ตรวจสอบอีกครั้งนึงก็สามารถที่จะไปยื่นได้แต่ว่าต้องยื่นภายในเวลาด้วยนะครับก็คือวันสุดท้ายเนี่ย31สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับดำเนินการตรวจสอบสถานะยื่นคำขอก็ต้องทำภายในเวลาที่เขากำหนดด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ครับสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับผ่านเว็บไซต์ของโครงการนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ครับคุณผู้ฟังเข้าไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับในสาขาของธนาคารที่รับลงทะเบียนก็ได้ครับมีธนาคารไหนบ้างอ่ะสื่อสารกันอีกรอบนึงมีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการนะครับนี่ก็เป็นสถานที่นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจะไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับย้ำอีกครั้งนึงเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะแล้วก็ไปที่ธนาคารก็ได้นะครับมีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับรวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะไปได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับจะได้รับรู้รับทราบนะฮะแล้วก็เรียกว่านำในเรื่องของการแก้ไขด้วยนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการเปิดนะครับให้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีหลายท่านก็ไปยื่นแล้วด้วยนะครับในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับวันสุดท้ายอย่างที่ย้ำกันคือ31สิงหาคม2569นี่คือวันสุดท้ายครับในการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก็สามารถที่จะนำเอกสารครับไปยื่น ผ่านศูนย์ประสานOne Stop Service นะครับหรือว่า OSS นี่นะฮะ OSS นะครับระดับอำเภอแล้วก็ระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้นะครับก็กระทรวงการคลังครับก็จะประกาศผลนะครับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็คือ1ตุลาคม2569นั่นเองนี่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรีบนำมาบอกกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับกับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมหลายๆคนต้องถามว่าต้องมีการยื่นเอกสารต้องถ่ายสำเนาซีล็อกถ่ายเอกสารหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรยืนยันมาแล้วครับรัฐบาลย้ำเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมอันนี้มาบอกกันอีกรอบนึงว่าไม่ต้องถ่ายเอกสารนะครับด้านปภ.ก็ประสานทุกจังหวัดตอนนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกนะครับลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยในพื้นที่การเกษตรรวมถึงสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยบอกว่าโอ้โหเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาครับต้องเรียนว่าขั้นตอนการเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องการยื่นเอกสารประกอบหลักฐานการขอรับเงินเยียวยาเนี่ยก่อนหน้านี้หลายๆคนบอกว่ามันยุ่งยากก่อนหน้านี้นะสร้างความลำบากให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยไหนน้ำจะท่วมอยู่แล้วต้องไปถ่ายเอกสารเอาต้องไปเตรียมข้อมูลนะครับบางทีก็ไปกับสายน้ำแล้วภายใต้รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับท่านเข้าใจถึงความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนท่านเข้าใจถึงความยากลำบากของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การเยียวยาทั้งหมดครับเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยรัฐบาลครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มอบเป็นแนวทาง ยกเลิกนะครับการเรียกหรือว่าการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณประโยชน์นะครับสาธารณภัยแก่ประชาชนก็ตรงนี้ครับเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นี่นะฮะดังนั้นเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะประสานครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดให้ยกเลิกนะครับการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยนะครับเพื่อรับการสงเคราะห์แล้วก็การฟื้นฟูแล้วก็มีการแจ้งต่อเลยครับให้กับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยตรวจสอบครับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เกิดการสวมสิทธิ์ป้องกันการตกหล่นด้วยนะครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็สะดวกลดระยะเวลาหลายๆคนบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนหน้านี้เนาะอาจจะใช้เวลานานใช่ไหมฮะมีการซ้ำซ้อนขั้นตอนเยอะยุ่งยากตอนนี้ท่านนายกสั่งเลยนะครับลดขั้นตอนลดความยุ่งยากให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าส่งข้อมูลมาครับต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆท่านเลยที่ตอนนี้ครับกำลังติดตามนะครับข้อมูลกำลังติดตามข่าวสารอยู่ก็สามารถที่จะติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ส่งต่อมาได้เลยนะครับใครที่ตอนนี้ติดตามอยู่ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยด้วยคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะครับมีอากาศดีเลยสัญญาณชัดเจนมาไหว้บรรพบุรุษครับเพิ่งเดินทางกลับนะครับฝนดักหน้าแล้วคุณบอลคุณรจนานะครับก็ส่งต่อกันมานะครับดังนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวต่างๆได้อ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสำคัญครับความปลอดภัยในสถานศึกษาล่าสุดก็ได้มีการเปิดสัมมนาชูนโยบายนะครับเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา3มิติเดินหน้าคุณผู้ฟังยกระดับมาตรฐานเฝ้าระวังภัยไซเบอร์แล้วก็ภัยรอบรั้วโรงเรียนทั่วประเทศนะครับแน่นอนคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนก็อยากจะให้น้องๆทุกคนปลอดภัยนี่ฮะนี่คือนโยบายหลักนะครับของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเรื่องนี้ครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นประธานนะในการเปิดงานแล้วก็มอบนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในส่วนของสถานศึกษาครับมีการประชุมเสวนาเรื่องของการถอดบทเรียนแล้วก็แนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาครับเพื่อความปลอดภัยของสังคมนะครับโดยการจัดประชุมที่นะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีครับโดยท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความสะเทือนใจครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ของคนไทยทุกๆคนนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการครับเน้นเลยคุณผู้ฟังเน้นเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เป็น1ใน6นโยบายหลักนะครับที่ให้ความสำคัญอย่างมากๆเลยทีเดียวมีการวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเอาไว้นะครับหนึ่งเลยความปลอดภัยภายในรั้วโรงเรียนนะครับก็มุ่งเน้นครับเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเรื่องอาคารสถานที่นะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานเรื่องระบบไฟฟ้าด้วย จะเข้าไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าตรงไหนในโรงเรียนมีความชำรุดบกพร่องนะครับป้องกันอุบัติเหตุไฟดูดตลอดจนการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับการสแกนวัตถุอันตรายตามประกาศมาตรการความปลอดภัย7ข้อนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนอกรั้วโรงเรียนอันนี้ก็สำคัญนะครับเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษายามเดินทางครับบางทีน้องๆก็ไปทัศนศึกษาใช่ไหมครับน้องๆก็ไปเข้าค่ายหรือว่าการใช้ชีวิตบนท้องถนนเราจะเห็นข่าวคราวกันต่างๆบางทีข้ามถนนทางม้าลายก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยดังนั้นครับนี่ก็เป็นนโยบายหลักนะครับที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเน้นย้ำนะครับผ่านมาทางท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นแล้วก็ย้ำเลยเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับในรั้วโรงเรียนนะฮะแล้วก็นอกรั้วโรงเรียนยามน้องๆไปทัศนศึกษาน้องๆไปเข้าค่ายนะครับใช้ชีวิตบนท้องถนนเลิกเรียนเนี่ยบางทีก็ซื้อขนมหน้าโรงเรียนใช่ไหมข้ามถนนต่างๆต้องมีความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนนะฮะแล้วก็นอกโรงเรียนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับที่ท่านเน้นย้ำแล้วก็วางเป็นกรอบนะครับในเรื่องของการถอดบทเรียนแล้วก็แนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็นหรือว่าภัยไซเบอร์นะครับจากการรับมือกับความท้าทายยุค AI แล้วก็ออนไลน์สแกมเมอร์ยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นข่าวคุณผู้ฟังการหลอกลวงเรียกค่าไถ่ทางออนไลน์เห็นเยอะนะแล้วก็เป็นน้องๆนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยตามข่าวที่เราเจอกันรายวันเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็ต้องสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เรามองไม่เห็นก็บอกเป็นภัยไซเบอร์เรื่องของการหลอกลวงการเรียกค่าไถ่ออนไลน์การปลอมเสียงญาติด้วย AI อันนี้ก็เห็นเยอะเห็นมั้ยหลายๆคนส่งข้อความมาคุณบอลมีคุณพ่อคุณแม่บอกว่ามีการปลอมเสียงเป็นลูกด้วยบอกให้โอนเงินด่วนเลยแต่ขณะเดียวกันคุณพ่อไหวพริบดีคุณพ่อก็มีการโยนคำถามให้กับมิจฉาชีพไปปรากฏตอบไม่ได้ท่านก็บอกเอ๊ะไม่ใช่ลูกและนี่ที่โทรมาให้โอนเงินเนี่ยนี่ฮะก็เป็นภัยคุกคามที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือภัยจากไซเบอร์เช่นเดียวกันที่ท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเน้นย้ำตลอดจนการป้องกันฐานข้อมูลโรงเรียนจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์จะเห็นเลยใช่ไหมฮะเรื่องราวของการเข้ามาแฮกข้อมูลอธิบายชัดๆคือเข้ามาล้วงข้อมูลนะครับในศูนย์ข้อมูลกลางของนักเรียนซึ่งพบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตกเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มีการเข้ามาแฮกข้อมูลนะครับทางด้านของท่านประเสริฐจันทระรวงทองท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเน้นย้ำในการป้องกันด้วยทั้งในโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนนะฮะแล้วก็เรื่องของภัยไซเบอร์ด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีการวางกรอบนะฮะเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็วางแนวทางเอาไว้อีก3ด้านด้วยกัน1เชื่อมโยงเครือข่ายนะครับพื้นที่ด้วยการสร้างความร่วมมือทั้งสถานศึกษาคือโรงเรียนฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใช้วิธีการไหนครับผู้ฟังใช้เทคโนโลยีระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับเมื่อเกิดเหตุวิกฤตเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับปื๊ดก็จะดังเลยเซลล์บอร์ดแคสต์นะโรงเรียนฝ่ายปกครองรู้นะครับเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนอีกเรื่องนึงยกระดับบุคลากรรีสกิลอัพสกิลนะครับโดยจะมีการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูให้มีความรู้ในทุกๆด้านนะครับเรื่องของการสังเกตเอ๊บุคคลคนนี้ค่อนข้างแปลกค่อนข้างน่าสงสัยนะครับก็จะมีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ยกระดับพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับคุณครูก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยต้องสังเกตสังการดีๆว่าอย่างนั้นนะครับมีความรู้เรื่องกฎหมายการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้วก็เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมนะครับเรื่องของความปลอดภัยเชิงรุกนะครับทั้งประเมินความเสี่ยงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจะเห็นบ่อยตอนนี้ก็จะมีการซักซ้อมกรณีแผ่นดินไหวนะครับกรณีไฟไหม้เหตุการณ์ความรุนแรงต้องมีการซ้อมประเมินนะครับแล้วก็เรียกว่าฝึกเอาไว้นะครับเวลาเกิดเหตุเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนี่นะฮะให้นักเรียนคุณครูเนี่ยเกิดการ ฝึกทักษะเพื่อป้องกันตนเองในยามเกิดวิกฤตต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเปิดสัมมนาชูนโยบายหลักเลยก็คือความปลอดภัยในสถานศึกษา3มิติเดินหน้ายกระดับเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ภัยรอบรั้วโรงเรียนนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะครับในการที่จะไปเรียนหนังสือก็จะได้กลับบ้านมาด้วยความปลอดภัยนะครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ข้อสั่งการมาเรื่องสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของน้องๆ นักเรียนที่มาเรียนหนังสือแล้วก็ต้องกลับไปบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับอ่ะข้อความก็ยังคงเพิ่มเติมมานะครับมีฟังจากที่ชลบุรีด้วยบางคนก็ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันนะฮะ NBT Plus ด้วยเปิดบลูทูธต่อเสียงดังเลยนะครับในทุกๆพื้นที่นะฮะก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการได้ในช่วงนี้นะครับ 17:00 นถึง 19:00 นมาดูเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องกีฬาเรื่องวัฒนธรรมกันหน่อยนึงเรื่องนี้ครับต้องบอกว่านายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้มีการหารือกับนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันครับเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมเรื่องความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทั้งด้านการท่องเที่ยวกีฬาและก็การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็มีการติดตามนะฮะการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับประเด็นสำคัญเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมสวัสดี DC นะครับซึ่งเขาบอกว่าจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แล้วในปีนี้ในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งมิตรภาพก็มีหลากหลายกิจกรรมครับที่จะเกิดขึ้นนะครับด้านวัฒนธรรมการแสดงศิลปะนะฮะการจำหน่ายอาหารไทยการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยโอ้บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยเยอะแยะมากมายเลยหลายๆคนนึกถึงอะไรนึกถึงอาหารไทยมวยไทยนะครับเหล่านี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของเราที่ทั่วโลกรู้จักนานาชาติก็ชื่นชมนะครับในเรื่องของความงดงามด้วยแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวครับนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เน้นย้ำบอกที่ประชุมครับได้มีการหารือแนวทางการใช้กระแสความนิยมจากภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยคุณผู้ฟังจำได้ไหมเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่น The White Lotus โอ้โหตอนนั้นนะพอมาถ่ายทำในเมืองไทยปุ๊บอุ้ยนะนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยก็ตามรอยแล้วก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์การถ่ายทำนะฮะจากต่างประเทศก็เรียกว่ากองฮอลลีวูดก็ยกกองมาถ่ายทำที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยมาดูด้านกีฬากันหน่อยนึงนะครับก็ได้มีการหารือเรื่องของการพัฒนาเวชศาสตร์การกีฬานะครับสปอร์ตเมดิซีนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการยกระดับการรักษาและก็การฟื้นฟูนักกีฬาด้วยนี่นะครับพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางครับเรื่องของเวชศาสตร์การกีฬาของอาเซียนนะครับแล้วก็มีแนวความคิดเชิญทีมฟุตซอลทีมชาติไทยไปแข่งขันกระชับมิตรในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดความร่วมมือด้านกีฬาของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและก็สหรัฐอเมริกาครับทั้งนี้การหารือครั้งนี้ครับก็มุ่งที่จะสะท้อนนะครับความมุ่งมั่นของไทยในการใช้ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมเรื่องกีฬาแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมนะครับเป็นกลไกสำคัญเลยในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศในเวทีระดับนานาชาติด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาคุณนิตยาสวรรค์นครนะครับมีน้อยด้วย Alex Music นะฮะวันนี้ก็ส่งมานะครับจากพื้นที่ต่างๆที่กำลังติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับหลายคนฟังกันอยู่ก็บอกว่าทุกๆวันครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันได้ในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงครับน้องเนเน่หน่อยนึงปิดท้ายชั่วโมงนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมยินดีกับเนเน่รอยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอำลอยนะครับเยาวชนสาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็ประเทศไทยในเวทีระดับโลกครับ America Hot Talent 2026นะครับโดยต้องบอกว่าโอ้โหเรียกว่าโด่งดังจริงๆนะครับน้องเนเน่นะครับล่าสุดเนี่ยนอกจากว่าจะแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกแล้วเนี่ยก็ยังนำเอาผ้าไทยเห็นไหมฮะที่น้องสวมใส่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีลวดลายที่โอ้โหโดดเด่นเหลือเกินเป็นสิ่งทอที่เป็นอัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความน่าสนใจนะครับหยิบยกมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นนำของดีอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีรวมถึงแถบคาบสมุทรมลายูมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวนะครับคู่กับกางเกงหลายๆคนบอกตรงนี้เป็นไวรัลเลยนะครับหลายคนก็นำไปแต่งคล้ายๆกันเพราะว่ามีน้องเนเน่เป็นต้นแบบนะครับนี่คือแสดงถึงซอฟต์พาวเวอร์นี่คือการแสดงถึงพลังทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงและนี่คือการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกนะครับรัฐบาลเชิญชวนส่งกำลังใจนะครับให้กับน้องเนเน่คว้าแชมป์America's Got Talent 2026ซีซั่นที่21นะครับซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่22 กันยายนนะครับแล้วก็ประกาศผลผู้ชนะในวันพุธที่23 กันยายน 2569นี้นะครับก็เรียกว่าให้กำลังใจติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
12: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
13: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่ากดอย่าโอน
13: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
13: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
16: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโฟบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์ผนึกสื่อทุกภาคส่วนเตรียมประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์มาราธอน2027พาราเกม2026สู่เวทีโลกประมงพุทธไทยสงลงพื้นที่ตรวจกระชังตามคำขอขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี2569ตรวจ2รายรวม110กระชังกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชนเชิดชูภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพไฟเขียวขยายมาตรา33เปิดทางแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยภาคเกษตรเข้าประกันสังคมรัฐบาลสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ชัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ย้ำ31สิงหาคม2569วันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมี 4.54 ล้านรายไม่ดำเนินการและยื่นคำขอก่อนแก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึง20กันยายน2569ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของบุรีรัมย์ผนึกสื่อทุกภาคส่วนเตรียมประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์มาราธอน2027พาราเกม2026สู่เวทีโลกจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างความพร้อมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เตรียมต้อนรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติโดยจัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569เพื่อผนึกกำลังสื่อทุกแขนงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027และพาราเกม2026ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพการสัมมนาจัดขึ้นวันที่27สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ณห้องประชุมโรงแรมเดอะซิตาปรินเซสบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานและนายพรเกียรติภูนิรันคูลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสื่อมวลชนและจัดรายการวิทยุอปมช.และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในงานมีการบรรยายจากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่นางกัญญารัตน์ท่วมเทสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นำเสนอข้อมูลและแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027และพาราเกม2026นายแพทย์ศิลาจิรวิกรานกุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์บรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพการพยาบาลและการปฐมพยาบาลนักกีฬาเพื่อสร้างระบบสนับสนุนด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยนางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์บรรยายเรื่องการสนับสนุนคนพิการการสื่อสารและการจัดหาล่ามแปลภาษาสำหรับคนพิการเพื่อให้การแข่งขันเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมช่วงบ่ายเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุอปมช.และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อระดมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติอย่างสมบูรณ์ประมงพุทธไทยสงฆ์ลงพื้นที่ตรวจกระชังตามคำขอขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี2569ตรวจ2รายรวม110กระชังสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานประมงอำเภอพุทธไทยสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามคำขอขึ้นทะเบียนประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังประจำปี2569ณพื้นที่แม่น้ำมูลหมู่ที่9ตำบลบ้านจันทร์อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้การดำเนินงานของเกษตรกรเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่26สิงหาคม2569เวลา 11 นาฬิกานางสาวณพิชญาทับทิมทองประมงอำเภอพุทธไทยสงฆ์ร่วมกับนายวทัญญูวงแต้ปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านจานนายอุทัยเดชพูนกลางผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานนายพิศวามิชัยกำนันตำบลบ้านจานและนายคำลบบัวเขียวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลบ้านจานลงพื้นที่ดำเนินการตรวจกระชังตามคำขอขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ตรวจสอบกระชังของเกษตรกรจำนวน2รายประกอบด้วยนายมงคลมุ่งดีจำนวน80กระชังและนางสาวพัชราสาไทยสงจำนวน30กระชังรวมทั้งสิ้น110กระชังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนและแนวทางการขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังแก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดรวมทั้งช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถพัฒนาการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชนเชิดชูภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนายเสริมศักดิ์ทองศรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า330คนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานบริการสาธารณสุขสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภายในงานมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนกิจกรรมดังกล่าวยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนโดยมีการเผยแพร่นวัตกรรม ที่สามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะครึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่ผ่านมากองทุนได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อดำเนินโครงการด้านการดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดรูปแบบการทำงานและนวัตกรรมที่หลากหลายซึ่งสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ2569มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนทำให้กิจกรรมครั้งนี้มีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อให้สามารถดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดนวัตกรรมและตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไฟเขียวขยายมาตรา33เปิดทางแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยภาคเกษตรเข้าประกันสังคมคณะรัฐมนตรี25สิงหาคม2569อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มกว่า 1.05 ล้านคนขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง3กลุ่มลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราทางนี้สิทธิดังกล่าวครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมรัฐบาลสั่งเด็กสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้27สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางการปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยให้ยกเลิกข้อสอบวิชาการการจัดอันดับแข่งขันและให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มองเด็กปฐมวัยแค่ในมุมการเรียนหนังสือแต่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมซึ่งการเร่งรัดวิชาการหรือการบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยส่งผลเสีย

นารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 นระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิแล้ว 4,767,301 รายหรือร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ 4,546,952 รายหรือร้อยละ 48.82 ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิสามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการนางสาวลลิดากล่าวว่าประชาชนควรแยกกำหนดเวลาในการดำเนินการออกเป็น2ส่วนโดยวันที่31สิงหาคม2569เป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นคำขอทบทวนสิทธิส่วนผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายน2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำมีงบประมาณ 2,569 รวมทั้งที่13อัตราแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน8ตำแหน่ง8อัตราได้แก่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป1อัตราผู้ช่วยนิติกร1อัตราผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตราผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์1อัตราผู้ช่วยนักพนันชุมชน1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน1อัตราผู้ช่วยนายช่างสำรวจ1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1อัตราอัตราค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาปวช 11,380 บาทปวท 13,130 บาทปวส 13,920 บาทปริญญาตรี 18,150 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน2ตำแหน่ง5อัตราได้แก่คนงานกองคลัง1อัตราคนงานกองสาธารณสุข3อัตราคนครัวกองการศึกษา1อัตราอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทสมัครด้วยตนเองที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง8กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.หรือเว็บไซต์บ้านยางบุรีรัมย์ .go.th แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญา
ที่บร. 2569ลงวันที่7สิงหาคม2569จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์โดยวิธี Payment in Place Resizing ทางหลวงหมายเลข2074ตอนลำน้ำมูลพุทธไทยสงผิวจราจรกว้าง14เมตรไหลทางกว้างข้างละ

0.00 ถึง 2.50 เมตรหนา 0.10 ระยะทาง 0.310 กิโลเมตรตำบลบ้านจานอำเภอพุทไทสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างกิโลเมตร 57+745 ถึงกิโลเมตร 59+055เริ่มสัญญาวันที่8สิงหาคม2569สิ้นสุดสัญญาวันที่5ธันวาคม2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดสภูทองวงเงินค่างาน 25,871,000 บาทถ้วนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นสำนักงานชนประทานที่8กรมชนประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการสุภาลัยย้ายที่ทำการแห่งใหม่แล้วขอแจ้งสถานที่แห่งใหม่เป็นเลขที่309หมู่ที่1ตำบลคลองไผ่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมา30340อีเมลลำตะคองแอป rid.go.th หมายเลขโทรศัพท์044-984-4015 044-984-4016เริ่มมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานราชการและกระทรวงมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเปลี่ยนเป็นอำเภอสี่คิ้วจึงแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการทำธุระได้ทราบอย่างทั่วกันมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษกำหนดจัดการขายทอดตลาดพัสดุกรุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน12รายการอาทิเศษวัสดุอลูมิเนียมเก้าอี้เคเซอร์ขาเหล็กสายไฟกระเบื้องมุงหลังคาเหล็กหนาลูกหมุนระบายอากาศเครื่องปรับอากาศตู้เหล็กพลาสติกรวมเครื่องเอาอากาศและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรทัศน์สีเครื่องตัดหญ้ารวมเป็นกองใหญ่โดยมีราคากลาง3บาทถึง 2,000 บาทการประมูลจะจัดขึ้นในวันที่15กันยายน2569ณห้องประชุมนพรัตน์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษเลขที่771หมู่10ถนนทองมากตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโดยใช้วิธีประมูลด้วยวาจาลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล 9:00 นถึง 9:30 นกำหนดดูพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพเวลา 9:30 นถึง 10:00 นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงษ์

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมและครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุเลยครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจา พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.รมน.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย Plus ซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus กันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย Plus บอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาท โดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้50ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุแล้วครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้อง และช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีข้อเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ Right to Repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดซะเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับกันตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนะต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เก็บไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้

0: ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายเข้าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: 1นาทีกับ OAG ตอนอัยการแผ่นดินที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ทุกคนทราบไหมคะว่าหากประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแม้ไม่มีเงินแต่คุณมีอัยการว่าความในศาลให้ฟรี
0: ใช่ครับในคดีอาญาเช่นลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายช่อโกงต้องการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมโดยปกติทำได้2กรณีคือจ้างหรือแจ้งจ้างก็คือการที่คุณจ่ายเงินค่าทนายความเพื่อฟ้องร้อง
1: และแจ้งก็คือการที่คุณร้องทุกข์กับตำรวจแล้วตำรวจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาหากพนักงานอัยการพิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานพอฟ้องก็จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาและดำเนินคดีในชั้นศาลในฐานะอัยการแผ่นดิน
2: เพราะเราเชื่อว่าความยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค
0: หากคุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
3: เตือนคนไทยที่ประสงค์รับงานไปทำที่บ้านระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานพร้อมโลโก้รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียลหากหลงเชื่ออาจทำให้เสียทรัพย์หรือโดนรีดข้อมูลส่วนตัวนำไปใช้ในทางที่มิชอบสำหรับผู้ที่ประสงค์รับงานไปทำที่บ้านติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางาน
4: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยาก
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาททางการเนปาลรายงานว่าผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายยังคงสูญหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อจากนั้นขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569รับฟังการบรรยายสรุปและชมการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาและไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
1: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
2: ถ้าเรามีแสนานุภาพที่ดีอารีราศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
0: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอตะแหน่จังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอตะแหน่เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
3: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันการดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปรามพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนี ทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
4: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยแต่อย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีพร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
6: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโคลา และแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีหลงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่นขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
8: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่ม ที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทางนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
9: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชลประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาตรในบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ50ถึง60เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู
8: ่ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาปทุมมารายงาน
3: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกและใช้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ 80-90 สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหารหรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชันธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ชาติ าสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่ม

0: ก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประณามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่าอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและ

0: เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลาศูนย์น้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันที่27สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับอัครเดชคัมภีระเดชธรชัยโสดาและคุณกรซิมพิทักษ์นะครับเริ่มต้นเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายที่นครเชียงจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสนามเชียงจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมนะครับไทยนะแชมป์กลุ่ม B นะครับชนะมา3นัดนะครับเจอเกาหลีใต้ที่แพ้1ชนะ2นะที่2สาย4นะครับซึ่งเจอกันมาหลายครั้งนะระหว่างไทยกับเกาหลีเนี่ยในระดับ FIVB ระดับเอเชียนะครับนะ Nation League นะฮะก็ครั้งสุดท้ายเจอกันในปี2023จริงแชมป์เอเชียเราชนะ 3-0 เซตนะครับคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบน็อกเอาท์นะครับเกาหลีใต้เขาอยู่ในช่วงของถัดใบนะดาวรุ่งขึ้นมานะสร้างดาวรุ่งใหม่ขึ้นมานะครับส่วนเพื่อนของเราโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตาเกียงไกรนะครับโค้ชออสส่งเพื่อนคนแรกนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตพิมพ์พิชญาโกกรัมนะครับชาชลออนโมกศรีนะสศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลานะฮะทัดดาวนึกแจ้งนะครับหายเจ็บกลับมานะครับแล้วมีเปลี่ยนนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะฮะเกาหลีใต้ก็จะเป็นคางเป็นกลางโซวีนะฮะนาซุนโซเนี่ยปาร์คเอินจึงยูเซยองนะลีเดียยองแล้วก็คิมเดียนนะครับนี่นะเกาหลีใต้เล่นไปเล่นมาในเซตแรกก็สูสีนะนะเกาหลีใต้พยายามสู้แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยไทยเหนือกว่านะครับไทยเหนือกว่าเกาหลีนะฮะชนะไป25-20ชนะ25-18และ25-21 3เซตรวดนะครับก็เราก็ชนะไปผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้พิมพ์พิชญาโกกรัมนะทำ18คะแนนนะครับแล้วก็ศักดิ์ภาพรจันทวิสูตร16คะแนนชัชชุออนโมก4 12คะแนนทัดดาว6นะครับก็ไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอดตัดเชือกนะครับไปเจอกับคู่แข่งสำคัญนะก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะแข่งหลังจากไทยนะก็อดีตแชมป์เอเชีย5สมัยนะอันดับ6ของโลกนะครับแล้วก็อันดับที่4ชิงแชมป์โลกปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอาชนะไต้หวัน3เซตรวดนะครับนะชนะไป25-14 25-21 และ25-13 นะครับก็ ทำไมญี่ปุ่นจะเจอกับไทยเนี่ยวันที่29สิงหาคมเป็นการรีแมตช์นัดตัดเชือกนัดตัดเชือกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่แล้วด้วยนะคราวนั้นไทยชนะญี่ปุ่น3-2เซตนะครับก็ได้ลุ้นกัน29สิงหาคมญี่ปุ่นชุดนี้ที่ดูอยู่เขาก็มีทางด้านของยูอิโกวาตะนะครับโอชิโนซาโตะมายูอิชิกาวะนะฮะทางด้านของฮารุโยมิชิมามูระมากิยามากุชิแล้วก็นานามิเซกินะก็เป็นกำลังสำคัญก็ช่วงนี้ถ้าเจอกับญี่ปุ่นก็คือได้เชียร์นะก็ลุ้นหน่อยละกันนะครับญี่ปุ่นเขาก็เก่งนะครับเราก็นะก็ฟอร์มเต็มที่อ่ะนะครับก็ได้ลุ้นกัน29สิงหาคมนะครับโมโน29ถ่ายทอดสดทั้งโมโนแม็กโมโน29นะครับเดี๋ยวใกล้ๆเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงบ่ายแหละนะว่าไทยเจอกับญี่ปุ่นงานนี้อย่างที่บอกนะครับเราตั้งเป้าไว้หมุดหมายของเราในวอลเลย์บอลนะครับก็คือไปได้แชมป์เอเชียนะครับชิงกับใครไม่รู้แหละขอได้แชมป์เพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับแชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกเกมและอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของรายการนี้ไปชิงแชมป์โลกนะครับรอเชียร์กันต่อสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับส่วนเมื่อวานนี้สำหรับใครติดตามเชียร์ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามนะครับแรงกิ้งอันดับโลกในสูสีกันนะเรา94เวียดนาม99สถานการณ์ในเกมแรกนะฮะย้อนไปเราแพ้ไป0-2นะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้ชัยชัยบุตรพรมแหละเป็นผู้รักษาประตูแนวรุกก็เป็นยศกรบุรพาสื่อสันราตรีคณะคำยกแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับเล่นไปในไทยเล่นดีกว่าเยอะเลยจริงๆนะฮะกดดันทางด้านของเวียดนามนะแล้วก็ได้ประตูเร็วนะฮะจังหวะที่ณัฐพงษ์สาริยาจ่ายบอลให้กับเสกสันราตรีจับบอลแล้วก็คือจับบอลไม่ดีอ่ะแต่บอลเข้าทางยศกรบุรพายิงด้วยขวาเน้นๆเลยนะครับไทยนำ 1-0 ครับนำเร็วฮะแล้วก็พยายามบุกนะฮะพยายามบุกแล้วมีโอกาสทำประตูได้ด้วยแต่แพทริกเนี่ยผู้รักษาประตูของเวียดนามป้องกันไม่ได้คือครึ่งแรกเรากดเวียดนามได้อยู่เลยครับแล้วสกอร์รวมตามหลัง 1-2 ครับครึ่งหลังนาทีที่48ไทยก็ได้จุดโทษอีกเร็วด้วยนะคาคณะคำยกไปโดนทางด้านของฟาร์มส่วนเมงนะครับนะสกัดล้มในเขตโทษนะและปรากฏว่านะ เราได้จุดโทษนะคณะลุกขึ้นมายิงเองแต่ว่าแหมไม่แน่ใจว่าน้องกดดันหรือเปล่านะเพราะว่าต้องยิงโด่งอ่ะเพราะผู้รักษาประตูของเวียดนามเนี่ยแพทริกเนี่ยเขาตัวใหญ่ไงเขาต้องดักทางว่าเขาต้องพุ่งแน่พอเขาต้องพุ่งก็ต้องเลือกนะว่าจะต้องยิงโด่งนะยิงเลียดอันตรายผู้รักษาประตูที่เป็นสูงยาวพุ่งดีๆนะครับก็เลือกยิงโด่งแต่ข้ามคานไปครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายพอเรายิงไม่เข้าสกอร์ 2-0 ไม่มาจังหวะเขาตีเสมอครับเวียดนามบุกขึ้นมานานๆทีบุกมาทีฟานตวนไตได้บอล นะครับแล้วก็ส่งให้กับทางด้านของวังฮินนะครับยิงไปชนเสาครับชนเสาชัดชัยบุตรพรมเนี่ยมองไม่ทันนะครับบอลชนเสาแล้วมาด้งกระเด้งโดนขาชัดชัยยินขาตายอยู่ตอนนั้นนะครับโอ้โหประตูไม่ได้ขยับนะครับสกอร์เขาหนีไป 3-1 ครับอันโทนีฮัสซันก็ต้องแก้เกมแหละแต่ว่าการแก้เกมของอันโทนีฮัสซันเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าช้านะช้าจริงๆอ่ะนะครับแฟนฟุตบอลหลายคนมองดูเอ๊ะทำไมช้าจังกว่าจะเปลี่ยนตัวสักคน2คนเนี่ยนู่นนาทีที่80แล้วอ่ะนาทีที่75 60ทำอะไรกันอยู่นะนะแฟนฟุตบอลก็คือเรื่องของการทำทีมก็อย่าอาจไม่อยากอาจจะแตะไม่อยากจะแตะนะเพราะว่าเรื่องของโค้ชแต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวเอ๊ะทำไมเปลี่ยนช้าจังนะก็นาทีที่83ก็เปลี่ยนตัวเอาวันชัยจรุนงครานวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลงไปแทนนะก็ปรากฏว่าจังหวะที่เราได้บอลนะกองหลังของเวียดนามสกัดไม่ดีฮะกองหลังวันชัยจรุนงครานได้บอลแล้วยิงเข้าไปให้ไทยนํา 2-1 ครับสกอร์รวมตามหลัง 2-3 นะฮะก็เอาละครับกำลังใจมาฮะคราวนี้เราก็พยายามจะบุกเข้าไปสุดท้ายจังหวะที่เราบุกเพลินๆนะครับเวียดนามก็โต้กลับเร็วนะครับได้ทางซ้ายเปิดบอลมาก็เป็นวันชัยจรุนงครานนะครับสกัดแต่สกัดเหมือนยิงอ่ะลูกนี้ในเกมน่าจะลูกยิงสวยสุดนะโอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองครับคือยิงแม่น่าเสียดายจังหวะบอลเหลี่ยมบอลเข้ามาหาเท้าพอดีนะครับก็เวียดนามก็ตีเสมอ 2-2 แล้วก็หมดเวลาครับเวียดนามสกอร์รวม2นัดชนะ 4-2 ได้แชมป์อาเซียนครับไปครองนะแล้วก็ไทยได้อันดับที่4ไทยได้รองแชมป์นะครับเวียดนามได้แชมป์นะฮะไทยได้รองแชมป์นะฮะนักเตะยอดเยี่ยมก็คือเหงียนติงบักนะครับดาวซันโวก็เหงียนติงบักแล้วก็เหงียนส่วนๆนะครับ5ประตูนะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมก็คือพาทริกเลอเกียงคนนี้แหละโอ้โหเหนียวจริงๆนะดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็ให้กับยศกรบุรพาของไทยนะครับอันโทนีฮัสซันก็บอกว่าก็น่าเสียดายนะฮะยินดีกับเวียดนามก่อนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเวียดนามเป็นแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ภูมิใจกับนักเตะของเรานะครับก็คิดว่าเกม2ในรอบชิงชนะเลิศเราควรอะไรได้มากกว่านี้นะเราสร้างสรรค์เกมได้ดีนะฮะเชื่อว่าเป็นผลงานที่เราทำอย่างดีที่สุดนะครึ่งหลังก็เริ่มต้นได้ดีแต่ว่าโมเมนตัมก็คือการเรื่องของจุดโทษที่เราไม่ได้นะแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะฮะกลับมาก็จะเริ่มต้นกันใหม่นะเรื่องของการกลับมาประเทศไทยก็จะคุยกันเรื่องของวิเคราะห์นะเกมที่ผ่านมารวมถึงการวางแผนในงานต่อไปก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับยศกรบุรพานะฮะนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็บอกว่าเสียดายนะมีโอกาสขึ้นนำนะแต่ทำไม่ได้นะทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วเสียใจนะฮะก็จะกลับไปพัฒนาอีกครั้งนึงนะครับภารกิจต่อไปก็คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับในการใหญ่ที่ฟีฟ่าจัดเป็นครั้งแรกนะครับเราได้ลุ้นกันนะครับรายการนี้นะแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งถ้าผมจะไม่รายการขอภายในรายการศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่อินโดนีเซียนะช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนะรายการนี้ในแบ่งสายกันนะครับซึ่งฟีฟ่าจัดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไทยจะแข่งขันซึ่งเป็นชุดใหญ่แหละงานนี้ช่วงฟีฟ่าเดย์เราจะส่งชุดใหญ่ไปแข่งขันนะครับวันนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนะทางด้านของนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็แอนโทนีโอซานุนาผู้ฝึกสอนนะครับก็เดินทางมาถึงในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนะส่วนฟุตบอล U20 ปีของเรานะครับก็เตรียมเชียร์กันนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมนะใกล้แล้วนะครับ31สิงหาคมเจอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็วันที่3กันยายนเจอกับทางด้านของเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายนนะชุด U20 ยังเติร์กของเราไปเชียร์กันนะครับแฟนฟุตบอลก็หาซื้อบัตรได้นะหน้าสนามนะครับราคาตั้งแต่100ถึง200บาทนะครับไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนทีม U17 ปีของเรานะครับก็แบ่งสายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลก็คือทีมชาติไทยนะฮะอยู่ร่วมสายกับอิรักฮ่องกงชิชไทเปมาลดีฟนะครับในศึกการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุ17ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยนะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับ ซึ่งวันนี้นะฮะมีการจับสลากกันนะครับก็ของเราอยู่ร่วมอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ร่วมกับทางด้านของอิรักนะฮะฮ่องกงนะนะอิรักฮ่องกงชนิดไทเปมาลดีฟนะครับเราโชคดีที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับนะเราเป็นเจ้าภาพกลุ่มอื่นก็มีอินโดนีเซียเมียนมานะแล้วก็อัฟกานิสถานฟิลิปปินส์กัมพูชาอิหร่านอยู่กับลาวอยู่กับจอร์แดนปากีสถานศรีลังกานะครับนะกลุ่มดีกลุ่มซีนี่ UAE เจ้าภาพนะครับแล้วก็บังกลาเทศซีเรียปูตานมาเก๊านะครับมีถึงกลุ่มเจียนะครับซึ่งการขันรายการนี้เนี่ยคัดเลือกแชมป์7ชาตินะครับแชมป์กลุ่ม7ชาติไปเล่น AFC อายุ17ปีที่อุซเบกิสถานนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีหน้านะครับแล้วก็อีก9ชาติที่เข้าสู่รอบอัตโนมัตินะครับที่ผลงานดีไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์นะครับแล้วก็หา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ17ปีที่กาตาร์ต่อไปนะครับเราจะแจ้งสนามการแข่งขันนะว่าจะแข่งขันที่ไหนนะแล้วก็จะถ่ายทอดสดช่องไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของผมได้เจอทางด้านของคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับในการมิดเดิลเพรสของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งทีมเปตองขออภัยทีมปิงปองมาด้วยนะเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งเทเบิลเทนนิสของเราเนี่ยก้าวกระโดดนะเราได้ระดับแชมป์คู่ด้วยอะไรด้วยนะระดับเหรียญรางวัลเนี่ยนะครับแล้วเข้าสู่รอบลึกๆโอลิมปิกเกมด้วยนะครับซึ่งในการแข่งขันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น4เกมนะการแข่งขันเอเชียนเกมนะนักกีฬาของเราก็ได้เหรียญมานะครับก็คว้าเหรียญทองแดงประเภททีมนะเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมนะ4เกมได้ถึง3เหรียญทองนะก็ทำให้ในชุดการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยก็บิ๊กตู่นะคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับทางด้านของนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับก็บอกว่าก็ใช้ชุดเดิมที่คว้าเหรียญทอง4เกมมานะครับแล้วก็ไปแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุทธาศรีสเวทบุตรนะฮะอรวรรณพนันนังจินนี่พาสเวตบุตรนะครับแล้วก็บอลภาคภูมิสวนศิลป์นะสราวยุทธตันเจริญนะแล้วก็ดาวรุ่งก็มีสตราพรวงละครนะกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลนะครับนอตันครับติตพัฒน์ปีชายานนะก็เป็นดาวรุ่งของเรานะดีกรีแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปแข่งขันนะครับเป้าหมายคืออย่างที่บอกนะฮะเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าในระดับเทเบิลเทนนิสเอเชียนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเขาระดับแชมป์โลกนะโอกาสที่เราจะคว้าเหรียญก็คือเรื่องของประเภททีมนะทีมหญิงก็ได้ลุ้นนะครับแล้วก็หญิงคู่ด้วยนะแล้วก็เรื่องของคู่ผสมหากมีการจับสลากเป็นใจนะครับเราสามารถรักษามาตรฐานของเทเบิลเทนนิสได้สามารถไปถึงรอบ8คนหรือว่า8ทีมสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กันนะครับส่วนวันนี้นะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์ฝึกมวยสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนาบิวอานานนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศการฝึกซ้อมของมวยสากลทีมชาติไทยนะแล้วก็ทดลองนะซ้อมล่อเป้านะกับทางของมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเมลนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยชาวคิวบานะครับแล้วก็พบปากกับนักกีฬามวยไทยทีมชาติไทยที่เก็บตัวอยู่ชุดเอเชียนเกมนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทางด้านของนาบิลก็บอกว่าเขาก็มาตามกติกาอยู่แล้วนะครับนะก็แต่ว่ามีช่องทางในการชกก็เรื่องของแผนการชกมวยสากลกับมวยไทยอาชีพในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะได้พูดคุยเรื่องของโปรแกรมนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นคาดหมายมุ่งหมายของนาบิวว่าจะทำเรื่องของทีมชาติไทยเรื่องของมวยสากล นะครับนะฮะก็ตั้งเป้าว่าในการชิงแชมป์ประเทศไทย2027นะครับนาบิอานานบอกว่ามวยสากลรายการแรกที่จะลงขึ้นชกก็คือศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปี2027นะครับก่อนที่จะไปคอลิฟายโอลิมปิกเกม2028นะครับเอเชียนเกมคราวนี้จะได้มาเชียร์พี่ๆรุ่นพี่ทีมชาตินะที่เข้าเก็บตัวในแชมป์ทีมชาตินะครับจะได้เชียร์ด้วยแล้วก็ได้ลุ้นไปด้วยนะครับว่าไปให้กำลังใจรุ่นพี่ที่ไปเอเชียนเกมคราวนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานเริ่มขึ้นแล้วนะจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ววันนี้ประชุมผู้จัดการทีมนะครับสำหรับจักรยานลู่นะฮะนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะจัดแข่งขันกันพรุ่งนี้นะครับ28ถึง30สิงหาคมที่เวโรโดมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมนะครับก็พลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะจัดการแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับ28ถึง30สิงหาคมนะที่สนามเวโรโดมหัวหมากนะครับซึ่งลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับลงในทะเบียนการแข่งขันใน UCI Class 1นะฮะมีคะแนนสะสมระดับโลกด้วยนะครับวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมนะเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะให้กับ38ทีม21ประเทศนะครับนะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแจ้งการกงจัดติกาอะไรกันเรียบร้อยนะครับโดยมีมิสเตอร์แมทชิลไรท์นะครับผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่าง UCI มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ ัดสินในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่ณัฐพงษ์โลหิตนาวีนะครับผู้ตัดสินนานาชาติชาวไทยนะก็ได้ชี้แจงรายละเอียดกติกาการแข่งขันกฎระเบียบให้กับผู้จัดการทีมของทั้ง38ทีมจาก21ชาตินะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนในการแข่งขันนะครับนักกีฬาของเราเนี่ยนะทางด้านของความพร้อมนักกีฬาของเราก็ชุดเอเชียนเกมนั่นแหละครับซึ่งมาจากเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะบอกว่าบีจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะฮะจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมามะขามครับยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็จะกลับมาถือว่าเป็นการทดสอบนะโค้งสุดท้ายนะวัดกันโค้งสุดท้ายก่อนไปเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับแล้วก็คู่แข่งสำคัญในระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานมาเลเซียนะส่วนระยะสั้นนะลู่ระยะสั้นนะสปินระยะสั้นเนี่ยคาซัคกับมาเลส่วนระยะกลางคู่แข่งก็เป็นเกาหลีนะครับนะพรุ่งนี้เนี่ยให้ชมกันฟรีเลยนะครับนะชมกันฟรีไม่เสียค่าผ่านประตูนะครับก็รวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live แล้วก็YouTube Channel ของ TCA Channel นะครับแล้วก็ Facebook ก็คือ Thailand Cycling Association นะครับพรุ่งนี้จะมีการแสดงนะก่อนเปิดการแข่งขันในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก่อนแข่งขันเนี่ยจะมีพิธีเปิดแล้วมีการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็โขนรามเกียรตินะชุดหนุมานชูกล่องดวงใจนะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ดาโตอามาจิวกิวนะดาโตอามาจิวซิงกิวนะประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับจากจักรยานนะครับไปดูความเร็วเรื่องของจักรยานแล้วมาติดตามความเร็วเรื่องของวิ่งนะฮะวิ่งไม่ได้เร็วเยอะแต่วิ่งในมรดกโลกนะอุทยานแห่งชาติมรดกโลกนี่นะฮะสร้างถ้าพูดถึงอุทยานมรดกโลกใครก็อยากไปวิ่งกันโดยเฉพาะที่มรดกโลกเขาใหญ่ครับนะวันนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับบริษัท Red Up World นะครับร่วมกับบริษัท Bquick จำกัดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาครับโอ้โหแสงขาวยิ่งใหญ่นะในการแข่งขัน Bquick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับสนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ครับคอนเซปต์ยูเนสโกเวิลด์ Heritage Marathon Series นะฮะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับตั้งแต่ปี2568ยกระดับนะให้ใหญ่กว่าเดิมนะตั้งเป้าในการแข่งรายการนี้มีทั้ง5กิโล10กิโล21กิโลแล้วก็มาราธอน42กิโลนะนักกีฬา 9,000 คนนะครับแล้วก็ออกแบบเรื่องของ Key Vision นะครับเรื่องของ Art Story แต่ทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆนะเสือลายเมฆเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่นะสื่อถึงการอนุรักษ์พื้นป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอลงกรเจียมอนุกุลคุณอลงกรเจียมอนุกูลกิจนะครับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up World จำกัดนะครับเป็น Red Director ด้วยนะครับงาน Red Director of Bquick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับคุณแฮงโจฮันนะครับแฮงโจฮันคิกนะครับประธานเจ้าที่บริหาร Bquick จำกัดนะฮะคุณบุษรารัตน์อัศรัตน์กุลนะครับผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการของ Bquick นะครับมีทางด้านของ B2K ประเทศไทยนะฮะมีสยามมิชลีนจำกัดนะฮะมีทางด้านของ Yuasa Battery ผู้สนับสนุนนะครับมีทางด้านของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคุณจิรศักดิ์ปราทิพย์นะแล้วก็มีทางด้านของตัวแทนของเขาใหญ่ด้วยนะครับมาร่วมกันให้ข้อมูลแสดงความพร้อมนะครับซึ่งการแข่งขันBquickเขาใหญ่มาราธอน2027นะฮะก็เป็นแบบซีรีส์ต่อเนื่องกัน5ปีนะครับก็ระหว่างRed Up Worldจำกัดร่วมกับนครราชสีมานะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมนะตอนนี้เป็นปีที่3แล้วนะต่อเนื่องนะก็จัดการแข่งขันไปต้นมานะฮะเขาใหญ่มาราธอนที่ตำบลหมูสีนะครับขออภัยนะตำบลหมูสีนะอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยนะแข่งกันวันเสาร์นะเป็นฟัน2กิโลเมตรก่อนวันเสาร์เป็นฟันรันระยะสั้นๆเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็มี5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรนะฮาฟมาราธอนแล้วก็มาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับซึ่งนักกีฬาที่ไปเนี่ยแน่นอนแล้วครับไปเขาใหญ่ก็ต้องไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะภายในพื้นป่ามรดกโลกนะครับนะก็ยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่บอกฮะแนวคิดของสนามแห่งนี้นะฮะสนามวิ่งมาราธอนของประเทศไทยก็คือเรื่องของแนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series นะครับยกระดับนะการแข่งรายการนี้นะทั้ง Bquick ทั้ง Art Story สื่อสารเรื่องของการอนุรักษ์พื้นป่าเขาใหญ่นะด้วยตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับทาง Bquick ก็สนับสนุนนะครับนะสมัครสนับสนุนในการแข่งขันรายการนี้นะก็ภาพของทุกคนนะได้มาออกกำลังกายกันนะทางBquickผู้สนับสนุนนะครับ กิจกรรมนะครับมีกัน2วันนะครับที่หมูสีอำเภอปากช่องนครราชสีมาคุณผู้ฟังนะครับกิจกรรม2วันในวันเสาร์นะครับก็งานเอ็กโปนะฮะแล้วก็มีการจัดกิจกรรม Family Run 2กิโลนี่งานอย่างนี้เนี่ยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยจูงมือกันเดินนะครับช่วงเย็นๆนะฮะมีการประกวดแฟนซีด้วยนะท่ามกลางธรรมชาติปีที่แล้ว11องศานะโอ้โหวิ่งกันแบบสบายเลยนะฮะนะครับช่วงเย็นๆนะพ่อแม่ลูกนะครับพาคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณย่าไปวอล์กกันนะเดินกันเบาๆ2กิโลเมตรนะครับในช่วงเวลา 16:30 นาทีนะครับมีแฟนซีด้วยส่วนเรดนะเรดเดย์ก็เป็นวันที่10 มกราคมนะครับ10มกราคมก็จะมีเริ่มตั้งแต่มาราธอนนะ3:00 นนะครับฮาล์ฟนะ4:30 นะครับ10กิโลเมตรมินิมาราธอนก็5:00 นนะครับและปิดท้ายด้วยฟันรัน5กิโลเมตรนะครับ5:15 นะทุกคนก็ได้เสื้อยืดเชื่อลึกเหรียญรางวัลอาหารนะฮะแล้วก็รางวัลสำหรับโอเวอร์ออลนานาชาติโอเวอร์ออลไทยเอ็ดกรุ๊ปท็อป100ตุ๊กตาเสือลายเมฆซึ่งเป็นมาสคอตสำคัญของรายการนี้ให้กับผู้ที่สนใจนะใครที่สนใจการขันรายการนี้นะวิ่งท้าทายนะกลางพื้นป่ามรดกโลกนะสมัครวิ่งได้นะในเพจของ Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับก็สมัครได้เขาบอกว่าช่วงนี้คนที่เป็นนักวิ่งเก่านะลดราคาได้นะ50 บาทด้วยนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้นะทาง Facebook ของเขาใหญ่มาราธอนนั้นนะครับนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันนะครับภาครัฐภาคีเครือข่ายนะครับจังหวัดนครราชสีมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬานครราชสีมาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการขันรายการนี้นะก็ขอเชิญนะครับไปร่วมออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายกันนะครับสำหรับการขันรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของในการลิเวอร์พูลนะฮะก็บอกว่าได้นักฟุตบอลคนใหม่มาร่วมทีมนะเดี๋ยวไปดูหน่อยที่คนไหนนะก็บอกว่ามาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะซึ่งเป็นนักฟุตบอลมีค่าตัวกว่าน่าจะประมาณสัก100 กว่าล้านนะครับมีข่าวมาว่าทางด้านของลิเวอร์พูลได้เซ็นบาร์คลีย์ปาโกล่านะครับนะทางด้านของปาโกล่านะครับ120 ล้านอ่ะโอ้โหแพงจังเลยนะฮะลิเวอร์พูลมีนักเตะค่าตัว100 กว่าล้านเนี่ย3 คนแล้วนะอีซักนะฟอเรนเวียดเนี่ยอีกคนนึงก็คือบาโก้ทางด้านของเบสลีย์ปาโกล่านะฮะ23 ปีนะฮะทีแรกเนี่ยเปเชตั้งค่าตัวไว้นะ100 ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนอีกร่วม120 ล้านปอนด์ครับแม่มาอยู่ลิเวอร์พูลคือถนัดทางปีกซ้ายนะส่วนใหญ่ที่ผมดูฟอร์มอยู่นะครับส่วนนี้ย้ายแน่นอนแล้วนะคือทางด้านของเลียมดีแลบนะมาอยู่กับฟอร์เรสต์นะฮะนั่งอยู่กับเชลซีไม่ไหวนะไปอยู่เป็นตัวสำรองอ่ะ1 ประตูจาก 28 นัดนะครับนะย้ายจากอิปสวิชไปอยู่เชลซีไม่รุ่งมุ่งมาอยู่ฟอร์เรสต์ดีกว่าฮะนี่นะ45 ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5 ปีนะฮะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่2นะสุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับนี่วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริณโรงเรียนวัดสีชมพูและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยากรุงเทพมหานครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย นายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3ถึง8ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริสำคัญ2โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมผลักดันบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สร้างรายได้ยั่งยืนนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานในระยะถัดไปสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกผ่านการปลูกไผ่น้ำเป็นรั้วธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพทางเลือกเช่นการเลี้ยงพึ่งโพรงและการปลูกพืชเสริมรายได้เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่การพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทั้งการทำเกษตรโรงเรือนปศุสัตว์และการผลิตกาแฟพร้อมเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดยชูจุดเด่นของพันธุ์ข้าวป่าและพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติน
2: ายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณศาลากลางจังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้แทน5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำพบว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณฝนตกสะสมสูงในภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในบางพื้นที่ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทั้ง5จังหวัดปฏิบัติตาม4มาตรการหลักทั้งการติดตามสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมการตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดจนการบูรณาการกำลังทหารปภ.ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีปภ.ระบุเพิ่มเติมว่าปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีและเขต4ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่ม พื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช105/29รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม 11.75 มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน 3.58โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยังชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้แก่โรงเรียนอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน IPX Venturize Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้โดยระบุว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ตลาดจริงโดยภายในงานได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน5สาขาได้แก่เทคโนโลยีด้านสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีสะอาดมาจัดแสดงกว่า250ผลงานพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและแหล่งทุนเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมไทยโดยตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
4: ตรงนี้เองอยากให้ทุกคนดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเกี่ยวกับ IT ยังไงบ้างแล้วเราสามารถจะสร้างมูลค่าต่างๆยังไงบ้าง IT เองก็จะเชื่อมโยงกับการทำinnovation เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าก้อน operation 2กระทรวงทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก้อนทุนวิจัยก็จะมาสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆเพื่อที่จะทำให้ IT เรามีมูลค่าสูงขึ้นเราเห็น engine ดีๆแล้ว big corporate ก็อาจจะ take over ไปเราก็จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศพอเราเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะเกิด mass production ใช้ข้อมูล IP ให้สามารถที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอาวุธสำคัญได้
3: ขณะที่นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์คาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากับตลาดนักลงทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อผลักดันผลงานไทยสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับงาน IPX Venturize Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 19:00 นณ ห.8 ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีและเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีสภาพัฒน์เสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพิจารณาถึงความพร้อมทั้งการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ดีกว่า
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีจากข้อเสนอของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพัฒน์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่อำเภอคงย้ายไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเรื่องนี้เริ่มจากที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ผลสรุปคืออำเภอปากช่องมีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าทั้งระบบการเดินทางมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและถนนเชื่อมต่อกรุงเทพรวมถึงมีความพร้อมด้านโรงพยาบาลและจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังยืนยันจะยังคงจัดงานในพื้นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นั้นเนื่องจากมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นายสุริยะระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพราะทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้ว
6: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ทางสภาพัฒน์ไปเช็คดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องมีการเสนอเปลี่ยนย้ายที่ไปดูว่าที่ไหนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทางเลขาธิการสภาพัฒน์ท่านก็ได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่อยู่2วันเต็มๆได้พูดคุยกับทางเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยสรุปมาว่าเห็นว่าการที่จะย้ายไปที่ปากช่องนั้นจะเป็นประโยชน์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอคงที่มีการเริ่มปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วว่าจะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPSในวันที่4กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยง

0: ลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดฟิชเชอร์หัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงเซี่ยววงเดือนแดงประจำเนปาลหรือ IFRC ออกแถลงการโดยระบุว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177รายและสูญหายมากกว่า820รายIFRC ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน $1,400,000 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอาทิสหภาพยุโรปอินเดียเกาหลีใต้และองค์การอนามัยโลกเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มชุดปฐมพยาบาลถุงบรรจุศพและยารักษาโรคไปยังเนปาลแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเนปาลทุกวิถีทางในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และกู้ภัยสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายดาวิดคลาวิแอร์ผู้ว่าการจังหวัดคาลวาโดสแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่กำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองกองของจังหวัดคาลวาโดสเมื่อช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายขณะที่สำนักงานตำรวจของเมืองกองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นชายวัย26ปีเกิดในประเทศรัสเซียหลังจากพยายามขับรถหลบหนีไปยังเมืองอุยสเตรฮัมอยู่ห่างจากเมืองกองประมาณ20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ Discord เมื่อวานนี้โดยเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ Discord นำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการคุ้มครองเยาวชนและสตรีในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลในการคุ้มครองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเยาวชนทางด้านบริษัท Discord ได้ออกแถลงการปฏิเสธและตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าการฟ้องร้องนี้มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลอย่างถูกต้องทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนมากดำเนินการล่าช้าในการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่าง

0: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ GLO Star 2026ณสนามคลองหลวงเลกอารีนาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาในโครงการให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมไม่ต้องเกรงเนื่องจากยังมีเวลา3วันก่อนที่จะประกาศผลในการไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้สำหรับโครงการ GLO Star 2026จะคัดเอานักเตะที่มีฟอร์มยอดเยี่ยม6คนแบ่งเป็นรุ่น U13 และ U15 รุ่นละ3คนไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นต่อไปนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้ารองแชมป์ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะชุด U23 ซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วกับการพัฒนาในระยะยาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มต้นขึ้น
1: ได้ที่2มาถามว่ามันเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจแต่เสียดายมากกว่าเพราะว่าในบางเกมก็สามารถทำให้ดีโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนัดที่1หรือนัดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่จะต้องมากลับมาดูแลในเรื่องของเทคนิคแท็กติกต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งวิธีการต่างๆที่มิสเตอร์ฮัสซันโค้ชจะต้องกลับนำไปแก้ไขก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่นะครับ FIFA อาเซียนคัพเนี่ยฮะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดไม่ได้เพราะว่ามีทีมชุดใหญ่เรียกได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วง FIFA Day รวมทั้งเอเชียนคัพในเดือนมกราคมอันนั้นยังยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือว่าจะได้ขนาดไหนครับ
0: บีควิกเขาใหญ่มาราธอนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้ารองรับนักวิ่ง 9,000 คนติดตามได้จากรายงาน
2: นายอรงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์คจำกัดพร้อมด้วยนายแหงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027ที่เน็กโทเปียศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีมิกทองระยะแบรนด์แอมบาสเดอร์บีควิกร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้สำหรับบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิดยูเนสโก World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนพร้อมยกระดับงานออกแบบใหม่ทั้งหมดร่วมกับบีควิกและอาร์ตสตอรี่เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีและวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงโดยนายณัฐวุฒิเรืองเวทนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดเผยว่าสมาคมจะใช้ทีมที่ผสมผสานนักกีฬารุ่นเก่ากับดาวรุ่งโดยแกนหลักยังเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19และอันดับ5โอลิมปิก2024นำโดยสุธาสินีเสวตบุตรอรวรรณภารนังจินนิภาเสวตบุตรพร้อมด้วยภาคภูมิสงวนศิลป์และสรายุทธตันเจริญขณะที่ดาวรุ่งจะใช้พัศราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและธิตพัฒน์ปรีชายานแชมป์โลกรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับ จไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้

0: ให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีล นำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดโต๊ะรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่ชดบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนในสำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจะลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้
ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากว่าจะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถจนกี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

ทุกช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถที่พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนศาลเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มก็ยิ้มสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นเพราะตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

เสียงโครมครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตา กลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้อง4ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้น1และด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้ว2คนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้น2ที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น3ผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆได้น้อยกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนหนึ่งขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิวเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจินเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจินปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับนิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

0: ู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วและเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุจากการติดตามสถานการณ์ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตนายนิรัตน์ยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมระบบป้องกันอุทกภัย3นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติน
8: ายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจติดตามความพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยใน3นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงบางปะอินและบ้านว่าหรือไฮเทคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนผลตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำของทั้ง3นิคมอยู่ในระดับ1หรือระดับปกติหรือสีเขียวโดยระดับน้ำภายนอกยังห่างจากสันเขื่อนป้องกันอย่างปลอดภัยขณะที่ระบบป้องกันและระบายน้ำมีความพร้อม ทั้งแนวเขื่อนสถานีสูบน้ำบ่อหน่วงน้ำและระบบไฟฟ้าสำรองที่รองรับการสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนอกจากนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังสูงสุดและ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมอนามัยมหาวิทยาลัยบูรพาและภาคีเครือข่ายเปิดเวที HIA Forum 2026ยกระดับประเมินผลกระทบสุขภาพรองรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
9: นายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยในการประชุม HIA Forum 2026ที่จังหวัดชลบุรีว่าไทยพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA มานานเกือบ2ทศวรรษและมีกฎหมายรองรับแต่การประเมินส่วนใหญ่ยังดำเนินก่อนการเริ่มโครงการจึงควรยกระดับสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะความเสี่ยงจากมลพิษผลกระทบสะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมย้ำบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ซึ่งใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี777แห่งแต่ดำเนินการได้935แห่งหรือร้อยละ120และมีอปท.ผ่านการรับรองแล้ว375แห่งสำหรับ HIA Forum 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมมีการนำเสนอผลงานวิชาการ94ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: โอ้ยปวดท้องหิวข้าวทนไหวไหมเนี่ยเพื่อความผอมพึบๆไว้นะความอ้วนก่อให้เกิดโรคได้แต่การอดอาหารไม่ใช่ทางออกที่ดีคุณสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อเพียงใช้สูตรที่นักโภชนาการแนะนำผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนต่อมื้อลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ความอ้วนก็ไม่ถามหาสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปห่วงใยใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: รถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: อ้าวพี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะผิดพงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
4: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้า
3: โอ้โห
4: จะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับกลับมาพบกันเจอกันอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันนี้วันพระศุกร์ที่27สิงหาคม2569นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่ม100บุรินทร์101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และสุรินทร์นะครับ FM 97.5 MHz ที่ดำเนินรายการในห้องส่งของสวทสุรินทร์อยู่ในขณะนี้ทักทายไปยังพี่น้องทุกท่านที่รับฟังกันอยู่นะครับทั้ง3จังหวัดอย่างไรค่ำคืนวันนี้ก็ขอให้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีความสุขกับการฟังเพลงเนาะดึกๆก่อนนอนอยู่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันนะครับก่อนที่จะนอนหลับวันนี้มีความสุขตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ก็ลุยงานกันต่อแล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำกันใหม่นะครับไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกอยู่ที่หัวใจแล้วอยู่ที่ความพยายามของเราเองเนาะคำสัญญาที่หาดใหญ่เพลงของคุณยูคนเขียนเพลงนะครับนำมาฝากเป็นเพลงแรกของค่ำคืนวันนี้นะฮะกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับวันนี้เดือนสวยจังอยากจะฟังเพลงนี้เพลงของคุณชูเกียรติฉาไทยสงหรือพี่นกน้อยในวงการวรรณกรรมบ้านเราเพลงที่เขียนนะฮะขณะเดินทางจากบุรีรัมย์เข้ากรุงเทพบนรถทัวร์ว่าอย่างนั้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้านั่งมองผ่านหน้าต่างรถทัวร์ก็จะเห็นดวงดาวระยิบระยับนะฮะพี่นกน้อยบอกว่าเขียนเพลงนี้ตอนนั้นแหละนะครับหลายปีก่อนเนาะน่าจะกว่า40ปีได้ไหมพิงดาวครับชูเกียรติฉาไทยสง

ารู้สึกหนาวก็ให้มองดาวบนฟ้าเนาะดาวอาจจะไม่ใช่ไฟไม่ใช่ฟืนไม่ใช่ความความร้อนจากแหล่งกำเนิดไฟอะไรต่างๆแต่ว่าดาวคือดาวในหัวใจความอบอุ่นในหัวใจที่มองขึ้นไปครั้งใดก็มีความรู้สึกดีๆกับดวงดาวนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเพลงนึงที่ฟังแล้วมีความสุขเนาะพิงดาวนะครับเรารู้สึกเงาๆรู้สึกหนาวๆบนรถทัวร์นี่มองขึ้นไปเห็นดาวก็อบอุ่นละอย่างน้อยก็คนที่นอนไม่หลับก็มีเพื่อนนะฮะก็เป็นเพลงที่นำมาฝากทุกท่านกันขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ทักทายกับทาง FM สวทสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ประยูนเนาะคุณแองเจโลฟาซินเห็นขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับคุณแองเจโลขอไปคุณอดิเรกแว่นแก้วขอเพลงให้ชายแดนของนางงานะครับแล้วก็เพลงของพี่ประยูนขอนี่ก็คือบ้านกลางไพรก็ทยอยเปิดให้ฟังให้มีความสุขพร้อมๆกันวันนี้เขามีการประกาศผลช็อตลิสต์หรือว่า7เรื่องสุดท้ายของรางวัลซีไรส์ประเภทเรื่องสั้นประจำปีนี้นะครับใครจะ

านไปนะฮะสองเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังทาง FM สวทสุรินทร์แนะนำมาคุณอิเรกแว่นแก้วนะฮะเพลงเหให้ชายแดนของคาราวานก็ต่อเนื่องกับเพลงเมื่อสักครู่นี้บ้านกลางไพรของคุณอ้นธวัชชัยชูเหมือนนะครับคุณพี่ประยูนสมปองจากปราสาทสุรินทร์ออกมาก็ให้มีความสุขกับการรับฟังนะครับส่วนหลังไมค์ก็มีหลายท่านที่ทักทายเข้ามาทยอยเปิดสักครู่หนึ่งแล้วกันวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเขามีการประกาศผลอยู่2รางวัลรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรท์นะครับเดี๋ยวนะหาสักครู่หนึ่งหาไม่เจออยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งก็แล้วกันผมหาเจอก่อนก็ได้ให้ฟังเพลงไปก่อนต้องเปิดทางโทรศัพท์เนาะแต่ว่าเปิดยังไม่เจอเดี๋ยวว่าเขาประกาศไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์ก็แล้วกันขอไว้นะครับทางหลังใหม่เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งไม้เมืองแล้วก็ทางคุณที่ทางบุรีรัมย์อีกท่านหนึ่งนะครับขอไว้เพลงของคุณเชียบกนกพรพี่หลวงเขาให้สองเพลงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาฮะ

0: คนคอยรอง
1: เพลงพี่หลวงเขาให้นะฮะเจี๊ยบกนกพรนะครับคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ขอมาก่อนนั้นท่านก็ทางประโคนชัยเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งมีความสุขกับการรับฟังนะฮะ อย่างที่ผมบอกนะครับรางวัลที่ประกาศผลออกมาของวรรณกรรมในช่วงนี้นะครับจะมีอยู่2รางวัลด้วยกันรางวัลแรกวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งสีไร้ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายเพราะว่าเป็นการประกาศผลเป็นการประกาศผลผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายหรือช็อตลิสต์นะฮะเขาเรียกว่าช็อตลิสต์เนี่ยก็จะมีอยู่7ผลงานด้วยกันนะครับซึ่งทางคณะกรรมการการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์ปี2569นะครับเขาพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่ส่งประกวดจำนวน71เล่มแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์นะฮะเสนอหนังสือรวมเรื่องสั้นรอบคัดเลือกหรือช็อตลิสต์จำนวน7เล่มแล้วก็ประกอบไปด้วยเรื่องแรกนะครับกาลาลันของระมนกมลนาวินเรื่องที่2คอลล่าจบบรรเลงของแพรพลอยวนัทนะครับเรื่องที่3นาคาร้องไห้ของประเสริฐศักดิ์ปัดบริษนะเรื่องที่4ผมจะเล่าเรื่องผีให้คุณฟังชุติเดชยารังสีนะครับเรื่องที่6หรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายนะสิริมะลิแย้มนะครับแล้วก็เรื่องที่7อิหมวยคนหลายใจและเรื่องสั้นอื่นๆว่าอย่างนั้นโดยนวพลพิสุทธิวงศ์นะฮะก็มี7เล่มเนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์คงบาคมบางถึง3เล่มนะครับมีกาลาลังเนี่ยสำนักพิมพ์ระมนนาเซสพับลิชเชอร์นะฮะคอลลาจบบรรเลงเนี่ยของสำนักพิมพ์วันวนัตเตชสินเจริญนะนาคาร้องไห้นะคมบางนะครับผมจะเล่าเรื่องผีให้คุณฟังก็คมบางนะฮะส่วนสมรภูมิแห่งความอีกเรื่องนึงนะผมพูดผิดในเรื่องที่5นะฮะจะมีครบร่างแปลงสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังโดยคุณวิภาสสีทองนะฮะสำนักพิมพ์สมมุติแล้วก็เรื่องหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายของมะลิของสิริเนี่ยสำนักพิมพ์แป้นพิมพ์พับลิชชิ่งนะครับแล้วก็อีหมวยคนหลายใจและเรื่องสั้นอื่นๆของนวพลเนี่ยสำนักพิมพ์คมบางคมบาง3เล่มเลยที่เข้ารอบสุดท้ายของปีนี้นะครับกับรางวัลสีไรอย่างไรก็ไปลุ้นกันนะคุณรอคณะกรรมการรอบสุดท้ายตัดสินส่วนรางวัลประกาศผลรางวัลที่ผ่านเข้ารอบช็อตลิสต์รางวัลวรรณศิลป์อุจเฉนีประจำปี2019ประเภทบทกวีนะครับในชื่อหัวข้อขอบฟ้าขีบทองประคองโลกระดับนักเรียนนะฮะก็ประกอบด้วยผลงานขอบฟ้าขีบทองประคองไทยพัทรธิดาโพทองธรรมชาติลมหายใจของโลกมิ้งอยู่คำนะฮะแล้วก็นัยยะปณิธานของวุฒิชัยคงสุขดีน่าจะเป็นเด็กสุรินทร์นะครับวุฒิชัยเนี่ยประคองให้มีแรงแข่งตะวันนัดธกิจสำเร็จวานิชโลกที่เราอยากเห็นธีรพัฒน์มงคามโลกมุมใหม่ในมุมเราอริยาชัยลุนอมตะพระราชปณิธานวัชริตแสนสีนะครับส่วนของประชาชนก็จะมีผลงานต้นลำพูของกริดเครือแก้วต่างเอื้อและเกื้อกูลของนรเศรษฐ์ทับทิมทองทุกทางที่ผ่านเขาโปรยหวานเมล็ดพันธุ์ของจรุนพรปรปักษ์ปรายในยานิรันของเศรษฐบุญวิริยะนะฮะในรอยจันทร์สแตนบายมีโดยธีรวัตรยิ่งถาวรไม้ค้ำเครือโดยองค์อาจสิงห์สุวรรณโชตนะครับเธอมองเห็นไหมว่าของเมธาวีก้านแก้วนี่เป็นผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายก็ไปลุ้นกันต่อเช่นเดียวกันนะครับว่าใครจะได้รางวัลที่1ที่2เนี่ยหรือว่ารางวัลสุนเฉยนะครับเรามาฟังสักอีกเพลงหนึ่งจบเพลงนี้แล้วนะครับก็มาติดตามรับฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีเพลงของเพลงของ คนด่านเกวียนก็แล้วกันนะเพลงเก่าๆอีกเพลงนึงที่น่าฟังลอยลมวนเดี๋ยวจบเพลงนี้มาฟังบทกวีกันนะฮะ

คุณผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีวันนี้มีบทกวีที่เขียนไว้เมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมปี62นะครับขณะเดินทางในยามเช้านะฮะฝ่าสายฝนไปจำไม่ได้ว่าภารกิจไหนแต่ว่าฝนตกปล่อยเหมือนกับหลายๆวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเดินทางที่เป็นไปตามความรู้สึกที่เราอยากจะให้เป็นยังไงบ้างลองฟังดูนะครับก็สูตรบรรยากาศของท้องถิ่นท้องที่นะฮะในหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดการเดินทางกลับบ้านเกิดนั่นเองนะลองฟังดูนะครับการเดินทางในเช้าวันฝนตก

การเดินทางในเช้าวันฝนตกตลอดการเดินทางแตกต่างทิศตลอดการเดินทางแตกต่างทิศเพลงชีวิตแว่วผ่านการค้นหาจุดเริ่มต้นต่างมีที่เป็นมาด้วยรักโดยศรัทธาจึงต่างกันในงดงามยามเช้าที่เราชอบสักกี่รอบเพียรสร้างเส้นทางฝันแพ้ชนะกี่หนบนคืนวันแรงผูกพันหวนสู่ประตูเดิมกรุ่นกลิ่นดินฝนชื้นสูดตื่นเช้าเกี่ยเรื่องเล่าดำรงการส่งเสริมตอกผลิผลิบานสารกลิ่นเติมเช้าจึงเริ่มเป็นเช้าวาดเท้าวางเท้าน้อยๆหนึ่งคู่อยู่ที่นี่กี่วันคืนเดือนปีที่หันห่างล้มแล้วลุกกี่หนบนเส้นทางก้าวย่ำย่างต่างทิศคิดย้อนคืนเพลงชีวิตบางเพลงบรรเลงรับท่วงทำนองหวนกลับหลังหลับตื่นเช้าบางเช้าไม่จำกัดการหยัดยืนฝนหล่นชื่นชุบใจให้ยินดีเช้าบางเช้าไม่จำกัดการหยัดยืนฝนหล่นชื่นชุบใจให้ยินดีสักกี่หนบนทิศชีวิตทอดยาวตลอดเส้นทางต่างวิถีจากก็เริ่มต้นจน53ปีนี้ฟ้ายังมีฝนพรำคำอวยพรสักกี่หนบนทิศชีวิตทอดยาวตลอดเส้นทางต่างวิถีจากก็เริ่มต้นจน53ปีฟ้ายังมีฝนพรำคำอวยพรฟ้ายังมีฝนพรำคำอวยพร

ณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาถึงขณะนี้เวลาหมดแล้วนะครับกับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบุรินทร์ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้กับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตผมกฤษดาลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ

0: ะไรคลายเป็น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบโพสต์ข่มขู่สถานศึกษาพร้อมเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายประเสริฐเป็นทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีการเผยแพร่ข้อความข่มขู่หรือแจ้งเหตุร้ายที่ไม่หวังดีต่อสถานศึกษาว่าขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจสร้างความสับสนและความกังวลจนบางสถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนหรือปิดโรงเรียนชั่วคราวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยจะประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จสามารถตรวจสอบต้นตอได้และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนสร้างความวุ่นวายและกระทบต่อสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของสถานศึกษาพร้อมเตรียมยกระดับภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้โรงเรียนโดยพิจารณามาตรการคัดกรองข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามก่อนเผยแพร่ในวงกว้างนอกจากนี้มีระบบ Taffy Edu และส่วนพิทักษ์สิทธิ์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: อำเภอสุงไหงโกลกรวมพลังภาครัฐและประชาชนกว่า300คนร่วมจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงเรียกร้องความสันติสุขในพื้นที่
10: นายพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานในกิจกรรมอำเภอสุงไหงโกลกรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงโดยมีพันตำรวจโทนิติสุขสันต์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุงไหงโกลกเรือตรียูโซปากีนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายอสชรบผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม300คน ณโรงเรียนบ้านกวาลอศิลาตำบลปาเสมาศอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทุกภาคส่วนที่ต้องการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้ศาลาริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงยังเกิดเหตุอีกหลายจุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในกิจกรรมผู้นำศาสนาอยากได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์เพื่อให้ความสงบสุขจงบังเกิดในพื้นที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุความรุนแรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนจีนเนปาลสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันนี้ที่ระบุว่านายเดวิดเพอร์ดูทูตสหรัฐประจำประเทศจีนพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้โดยนายเพอร์ดูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างน้อย3รายและสูญหายอีก558รายขณะที่รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับชายแดนของจีนอยู่ที่177รายและยังคงมีผู้สูญหาย826รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ27สิงหาคม2569เหมือนเดิมครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับชั่วโมงที่2หลังข่าว 4:00 ถึง 5:00 นนะแล้วก็ออกอากาศคู่ขนาน Facebook ของคุณหมอด้วยนะใครที่ชอบเล่น Facebook จะชมทาง Facebook ก็ได้นะเป็นเพื่อนหมอเป็นเพื่อนผมนี่ผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาในแว่นขยายของทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่ามะกรมอมะกอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรแล้วก็สามารถจะชมทาง Facebook ได้เลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะครับ
3: อยู่บ้านเรียบร้อยดีครับ
2: ครับ
3: ไปเป็นไทยข้างนอกมาก็กลับมา 4:00 นต้องมาเจอกันทุกวันรหัสครับผม
2: ว่าเรามีนัดกันเรามีนัดกัน
3: ครับ
2: ครับ
3: วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ต้อมรายฮะก็ท่านถามว่าสมมติต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะฮะยังจัดรายการต่อไหม
2: เออ
3: ก็เลยบอกว่าขอจัดต่อฮะอาจารย์ครับได้ไหมครับ
2: โอ้โหน่ารักจริงๆแสดงว่ามีแนวโน้มจะไปเป็นผอ.ที่ไหนฮะ
3: อ๋อยัง
2: อาจจะมีข่าวดีอาจจะมีข่าวดีเนาะครับโอเคครับ
3: ก็นั่นแหละอยู่กันเหมือนเดิมฮะเพราะว่าระบอบจะต้องเราทำกันมานานแล้วพี่บรมเนาะ
2: ใช
3: ่ครับผูกพันไปแล้วเป็นครอบครัวเดียวก
2: ัน ใช่ใช่ผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันครับใช่ครับ
3: ก็คุยกันเนาะคือวันเนี้ยมันมีเรื่องของภัยพิบัตินะดูตอนเช้าเนี่ย
2: โอ้โห
3: ว่าตอนแรกผมนึกว่าเป็น AI หรือว่าเป็นภาพยนตร์นะ
2: ใช่มันทำแบบเหมือนจริงนะAI มันทำได้เหมือนน่ะครับผม
3: แต่มันของจริงที่เนปาลอ่ะ
2: ใช่
3: ฮะที่เนปาลอ่ะแล้วก็โอ้โหมันทำให้เรารู้ว่าความแรงพลังธรรมชาตินี่ถ้ามันอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีมนุษย์หน้าไหนที
2: ่
3: จะไปต้านทานได้
2: ต้านทานไม่ไหวใช่ใช่
3: ใช่ไหมฮะเราหูเขื่อนใหญ่ๆมันพังเลยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่ามันไม่มีกรณีอื่นที่จะมาเทียบเคียงเราเพราะว่าเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันเป็นเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งละลายนะฮะมันได้มวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันสะส
2: ม
3: นะฮะแล้วก็ระเบิดขึ้นมาจริงๆแบบที่คนก็นึกไม่ถึงไง
2: ใช่ใช่ใช
3: ่บนดินอยู่ดีๆมันที่ดูอยู่บนแล้วนั้นมันมายังไงนะฮะแล้วก็มันไม่มีใครคาดคิดเลยอ่ะ
2: ใช่ปกติมันก็จะค่อยๆละลายลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆละลายนี่ไม่บุ้มลงมาครับผม
3: มันสะสมเป็นงานแล้วก็นั่นนะฮะแบบทำภาพอะไรที่เขามันน่าจริงเลยก็ลองคิดดูนะฮะว่าตอนนี้สำหรับผู้รอดชีวิตอ่ะตอนนี้มันจะรอดแค่ไหนเน
2: า
3: ะ
2: ที่หายสาบสูญเนี่ยเยอะอยู่นะเกือบพันนะ
3: ใช
2: ่
3: ใช่ฮะ
2: โอกาส
3: โอ้ยากละนะครับเพราะว่าโคลนนะเนาะเ
2: รา
3: เห็นตามภาพนะเห็นคนกำลังวิ่งแล้วก็โอ้น่ากลัวจริงๆเลย
2: น่ากลัวน่ากลัว
3: คิดแล้วก็ประเทศไทยเรานี่จริงๆแล้วโชคดีมากนะครับ
2: ไม่ได้
3: อยู่ในเขตภัยพิบัติที
2: ่รุนแรง
3: นะคร
2: ับ
3: แต่ว่าอย่างของปาจีนเนี่ยนะครับผมก็คุยกันตรงนั้นก็เ ็เป็นห่วงเหมือนกันในแง่ของการพัฒนาจังหวัดนะครับมีทิศทางในแง่ของการควบคุมกำกับการจะเข้าไป DEC นะครับอันนี้นะครับซึ่งมันมีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้วก็ในแง่ของการควบคุมกำกับขยะบนนิดเนี่ยครับตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดในจังหวัดฉะเชิงเราปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับในแหล่งน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ค้านนะว่าจะเข้า EC เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของกระบวนการการควบคุมกำกับนะการที่มีภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในแง่ของความเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะว่าปราจีนบุรีเนี่ยมันเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับต้นน้ำสายต่างๆนะต้นน้ำแม่น้ำท่าจีดเนี่ยนะครับก็เริ่มที่นี่แล้วก็มันติดเขาใหญ่
2: ติดเขาใหญ่ใช่อากาศบริสุทธ
3: ิ์แล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยคือชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นเมืองสุไหร
2: ่
3: นะครับมันเป็นเมืองสุไหร่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะสีมโหสถเนี่ยสีมโหสถเนี่ยก็คือเป็นเมืองโอสถ
2: โอสถยาเลยเป็นเมืองยาสมุนไพรเลยครับผม
3: ใช่ครับมีอโรคยาสาราคือเขาเป็นเมืองถวายตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้ว
2: โอ้โหครับ
3: คือมันมีพืชสมุนไพรอะไรที่มันมีคุณภาพนะฮะความบริสุทธิ
2: ์
3: มาที่จะเอามาทำสมุนไพรได้แล้วคิดดูสมมติว่าถ้าพื้นที่นี้มันปนเนาะสารเคมีต่างๆอะไรพวกนี้ขยะรีไซเคิลที่มันยังไม่ได้มันมากนะครับเพราะมันเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีในส่วนอื่นของประเทศไทยเนี่ยมันมีน้อยละนะครับก็อันเนี้ยก็วิงวอนผู้มีอำนาจแล้วกันนะฮะ
2: ช่วย
3: กันดูนิดนึง
2: เห็นมีข่าวเอาขยะไปทิ้งในป่าสงวนเพียบเลยไม่ใช่หรอเป็นแบบยังใหญ่ข่าวดังเลยครับผมครับ
3: ครับแต่ว่าทางจังหวัดก็ดูแลกันอยู่นะฮะจริงแต่ว่ามันก็ยังต้องมีกลไกอ่ะคือมันมาเร็วมากนะฮะมันมาเร็วมากจนมันตั้งตัวไม่ติดนะฮะการควบคุมกำกับอะไรเนี่ยการก่อสร้างแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานของจีนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะนะฮะโรงพยาบาลอุบัติเหตุจากการทำงานอะไรพวกนี้การมาตรฐานความปลอดภัยอะไรพวกนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องดูให้เข้มงวดนะครับเพ
2: ื่
3: อปราจีนบุรีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปราจีนเนาะม
2: ัน
3: เป็นประเทศไทยอ่ะนะครับเราต้องโอเคแหละส่วนนึงอ่ะมาเราก็ได้ประโยชน์จากที่เข้ามาการค้ากับเราแต่ว่ามันคือเป็นดินเรานะครับ
2: ใช่ใช่ครับ
3: นะมันเสียไปแล้วมันแก้ไม่ได้
2: แก้ยาก
3: ยาสารพิษเนี่ยบางทีสารก็มันตะลังสีเนี่ยที่ดูนะเอาเข้ามานี่อยู่อีกกี่พันปีฮะใช่ไหมฮะแล้วเราจะอยู่กันยังไง
2: ครับ
3: ก็ข้อมูลผู้มีอำนาจนะครับผมนะไปดูข่าวสุขภาพกันดีกว่านะฮะอันนี้ผมเอาข่าวมานะฮะผมบอกว่าดื่มน้ำหวานทุกวันอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
2: เกี่ยวกันนะหรอครับผม
3: วิจัยฮะลองมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ที่เราทราบกันนะครับว่าเรากินหวานเนี่ยมันไม่ดีหลายอย่างเนาะเป็นเบาหวานอ้วนเกิดโรค NPD อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะงานวิจัยใหม่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ1แก้วอาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่านะครับโดยนักวิจัยจากMassachusetts General Hospital นะครับวิเคราะห์สุขภาพของชาวอเมริกันมากกว่า 112,000 คนนะครับจากการศึกษาขนาดใหญ่2โครงการได้แก่ Nurse Health Study นะครับและ Health Professional Health Study ซึ่งติดตามข้อมูลระหว่างปี1986ถึง2022นะฮะตลอดระยะเวลาการศึกษาเนี่ยพบผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร207อย่างไรโดยเมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยพบว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มมีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ237มิลลิลิตรนะฮะจะมีโอกาสเกิดเป็นกระเพาะอาหารกว่าคนที่ไม่ดื่มประมาณ 2.45 เท่าความเสี่ยงนี้พบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยผู้หญิงที่ดื่มเ ครื่องดื่มหวานทุกวันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าขณะที่ผู้ชายเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มนี้นะครับไม่ใช่แค่มันเป็นกระเพาะอาหารนะครับก่อนหน้านี้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็เป็นถูกเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหลายด้านทั้งโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคมะเร็งบางชนิดมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังได้พิสูจน์ว่าสารเป็นสาเหตุโดยตรงของมะเร็งกระเพาะอาหารเพราะเป็นการศึกษาแบบสังเกตการนะครับซึ่งสามารถบอกได้เพียงว่ามีความสัมพันธ์กันเท่านั้นนะครับทีนี้นักวิจัยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ H. pylori ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งกระเพาะอาหารได้ครบถ้วนรวมถึงมีข้อประวัติสุขภาพและประวัติของผู้ร่วมเข้างานวิจัยบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตามนะครับก็ยังสรุปยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าน้ำหวานเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารแต่การศึกษาก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ชวนให้เราทบทวนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มของหวานนะโดยเฉพาะคนที่ดื่มประจำทุกวันว่าก็น่าจะลดลงหน่อยก็น่าจะเป็นผลดีเหมือนกันนะครับนะก็คือโดยสรุปก็คือมันเป็นการทดลองเชิงสังเกตคือทดลองเชิงสังเกตเนี่ยมันมีปัจจัยควรเยอะนะครับเขาก็พบว่าแค่มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุนะอันนี้ต้องแยกความเข้าใจ
2: คือ
3: ถ้าบอกเป็นสาเหตุเนี่ยมันจะต้องมีการทดลองแบบควบคุมปัจจัยต่างๆไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะดูว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนแต่ก็เอามาเป็นเกรดนิดนึงแล้วกันนะครับว่ากินหวานมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะผมเรากินจืดได้ก็น่าจะดีกว่านะครับนะก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับงานวิจัยนี
2: ้
3: เราจืดกันเลยนะครับน้ำตาลจริงในคิดผมนะผมคิดว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเติมแล้วพี่โรมะ
2: ครับ
3: นะครับเพราะว่ามันเราได้รับแป้งได้รับน้ำตาลจากของอื่นๆ
2: ของอื่นที่เรากินอยู่ครับ
3: มันเหลือเปลือกนะนะครับเครื่องดื่มเนี่ยลดน้ำตาลได้เลยหรือที่ก็สั่งได้เลยนะว่าจะเอาแบบหวานน้
2: อ
3: ยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับแต่ผมก็แอบคิดนะพี่โรมะเวลาเราสั่งเครื่องดื่มไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยมันน่าจะถูกลงเนาะพี่ว่าไหม
2: คือมันน่าจะถูกลงแต่มันไม่ถูกครับเท่าเดิมครับ
3: เท่าเดิมดิเพราะจริงๆคนลดต้นทุนนะ
2: ใช่
3: เราไปสั่งบอกน้ำเต้าหู้เราบอกไม่เอาน้ำตาลเนี่ย
2: เอ
3: าแม่ค้าเอาน้ำตาลที่เรา
2: ใช่
3: ถ
2: ู
3: กลงสักสองบาท
2: อะไรอย่างเงี้ยสักบาทนึงก็ยังดีอ่ะ
3: เป็นแรงจูง
2: อันนี้ต้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐกระตุ้น
3: ครับยินดีกันโอเคเดี๋ยวช่วงที่ Facebook Live นะครับผมจะเล่างานวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยที่สนุกมาก
2: ครับ
3: ชื่องานวิจัยนี้ชื่อว่า Framingham Study นะครับเป็นการทดลองในหมู่เล็กๆของอเมริกาที่ชื่อว่า Framingham นะฮะการศึกษาประชากรงานวิจัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยเปลี่ยนโลกเลยนะครับเพราะว่าเราเจอปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้คนปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคหัวใจและโรคเส้นสมองตีบด้วยนะฮะพบปัจจัยสำคัญว่าความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่พวกเนี้ยมันทำให้เกิดโรคพวกเนี้ยได้อย่างไรนะครับมันมีที่มาที่ไปเนาะก่อนจะมาเป็นแบบข้อสรุปว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันให้ดีงดสูบบุหรี่เนี่ยมันมีที่มายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะครับ
2: ครับผม
3: ปราบิกสวัสดีครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมมีคุณป้าคนหนึ่งนะครับมาหานะครับแกก็บ่นว่าทุกวันเนี่ยนะฮะแกจะรู้สึกแบบแสบร้อนตามตัวนะครับแสบร้อนตามตัวเหมือนมีไข้ทุกวันเลยแล้วก็มันทรมานนะฮะกินยาอะไรก็ไม่หายนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าอาการแสบร้อนตามตัวของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างต้องบอกว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยฟังยาก
2: น่าสนใจน่าสนใจครับ
3: แล้วคนเป็นเยอะนะฮะอาก การแบบเนี้ยแสบร้อนตามตัวหนาวๆร้อนไม่รู้เป็นอะไรไปโรงพยาบาลหมอไม่ปกติ
2: ไม่มีอะไร
3: ไม่มีอะไร
2: ร
3: ้อนฟังแล้วกันนะครับ
2: คนสูงอายุเป็นกันบ่อยด้วยเยอะด้วย
3: ใช่ใช่ใช่อย่างแรกเลยนะครับอาการแบบเนี้ยต้องแยกก่อนครับว่าไข้หรือเปล่าโอเคมาไข้หรือไม่ไข้ไข้หรือแสบตัวมันไม่เหมือนคำว่าไข้เนี่ยมันหมายถึงว่าอุณหภูมิในร่างกายมันเกิน 38 นะครับคือมีไข้อ่ะตัวร้อนเนี่ยนะครับถ้ามีไข้ตัวร้อนเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะต้องไปบอกหาว่ามันมีการติดหรือมีการอักเสบที่ไหนนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญจะต้องหาเป็นโรคร้ายแรงไหมเพราะนั้นจุดแรกเลยแยกก่อนว่าเป็นไข้หรือเปล่าโดยการต้องวัดตลอดครับต้องวัดตลอดไปซื้อตลอดไปเลยอย่างเคสเนี้ยผมก็แนะนำคุณป้ากับลูกแกแหละบอกให้ซื้อตลอดเลยนะครับแล้วก็วัด

ส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยมันทำงานปกตินะครับคืออย่างปกติเนี่ยการรับความรู้สึกเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะการสัมผัสแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมินะฮะในบางกรณีเนี่ยเส้นประสาทเขาจะทำงานผิดปกติแต่เสื่อมสภาพนะฮะก็จะทำให้เกิดอาการแบบรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมากกว่าปกติได้นะซึ่งมันมีสาเหตุหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยมันมีความผิดปกติไปสาเหตุแรกเลยก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพครับนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็จะเจอรูปแบบก็คือแสบร้อนปลายมือปลายเท้าแสบร้อนปลายมือปลายเท้าครับซึ่งสาเหตุของโรคเนี้ยเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานก็จะเป็นเงี้ยแสบร้อนปลายมือปลายเท้าได้นะครับหรือว่าการขาดวิตามินB12 ขาดวิตามิน B12 ฮะก็ทำให้มีอาการแสบร้อนปลายเท้าแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับการเป็นโรคตับโรคไตหรือว่าไทรอยนะครับก็จะทำให้มีอาการใส่มือปลายเท้าได้แต่รูปแบบเนี่ยมันจะเหมือนกับคนใส่ถุงมือถุงเท้านะครับมันจะร้อนแสบจากส่วนปลายขึ้นมาแล้วก็จะหยุดนะฮะก็เหมือนกับใส่ถุงมือถุงเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่หนึ่งนะครับว่าแสบร้อนปลายมือปลายเท้าเกิดจากเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพนะครับรูปแบบที่สองครับเป็นอาการแสบร้อนแบบเฉพาะตำแหน่งแสบร้อนเฉพาะตำแหน่งเช่นมันปวดร้อนจากหลังลงขาไปปลายเท้าปวดแสบร้อนนะครับจากต้นคอลงไปปลายมือนะหรือจากข้อศอกลงไปที่มือนะครับหรือจากข้อมือไปที่ฝ่ามือเงี้ยคือมันจะเป็นแบบช่วงสั้นๆนะครับรูปแบบเนี้ยจะเป็นรูปแบบของเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับเฉพาะที่นะครับเช่นเป็นกระดูกหลังทับเส้นประสาทเป็นกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทเป็นผังผืดข้อมือรับเส้นประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับรูปแบบเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบแสบร้อนเฉพาะที่นะครับอันเนี้ยก็จะเจอบ่อยเกิดจากการกดทับนะฮะอันนี้ข้อสังเกตคือมันจะไม่เหมือนกลุ่มแรกกลุ่มแรกจะปลายมือปลายเท้าสองข้างเนี่ยนะอันนี้จะเป็นเฉพาะที่อาจจะเป็นข้างเดียวนะครับที่ถูกเฉพาะที่ถูกกดทับนะเพราะนั้นการรักษาก็คือก็จะต้องหาใจเห็นว่ามันรับตรงไหนแล้วก็มีการใช้ยาหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมเช่น MRI นะฮะเพื่อประเมินว่าร่างกายถูกกดทับจะได้จังแต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่สองนะฮะรูปแบบที่สามเนี่ยเป็นรูปแบบของการแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทที่เรียกว่าเดอร์มาโตหรือว่าแนวรากประสาทนะครับที่เป็นจากการติดเชื้องูสวัสด์อันนี้ก็เจอบ่อยนะครับคือในอดีตเนี่ยคือเคยเป็นงูสวัสด์มาแล้วนะครับแล้วหายแล้วแต่พอหายปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยไอ้ตัวเส้นประสาทนั่นเนี่ยมันก็กำเริบขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะมีอาการแสบร้อนไปตามแนวเส้นประสาทที่เคยเป็นงูสวัสด์เลยนะครับรูปแบบแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าเป็นจากตัวงูสวัสด์เพราะนั้นการรักษาก็ต้องใช้ยาในกลุ่มที่รักษาเรื่องลดอาการแสบร้อนนะครับนะอันสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนแบบทั่วตัวคือแบบประเมินว่าร้อนเผาๆนะฮะร้อนเผาๆร้อนแบบไม่มีตำแหน่งแน่นอนนะครับซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยเช่นผิวหนังแห้งอันนี้เจอบ่อยเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยความชุ่มชื้นของผิวหนังเนี่ยจะลดลงนะครับจะเกิดผิวหนังแห้งแล้วก็แสบร้อนได้โดยเฉพาะถ้าสังเกตว่าจะเป็นหลังอาบน้ำนะหรือว่าใช้สบู่ที่ทำให้ผิวหนังแห้งมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันนี้ได้หรือมีโรคนะครับบางอย่างซ่อนอยู่เช่นเป็นเบาหวานโรคตับโรคไตไทรอยเนี่ยบางทีก็ทำให้มีการแสบร้อนตับตัวได้เช่นเดียวกันสุดท้ายคือไม่มีสาเหตุอะไรเลยครับเป็นแค่เรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลนะครับนะก็จะรู้สึกอันแบบเนี้ยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะซักประวัติแบบนี้แหละครับเพื่อหารูปแบบของอาการแสบร้อนว่ามันน่าจะมีแพทเทิร์นนะครับที่เข้าได้กับรอยโรคนะตรงไหนนะครับก่อนที่จะ

0: รักษาต่อไปนะฮะอาจจะต้องมีการเจาะเลือดประเมินนะโดยเฉพาะเบาหวานตับไตพวกเนี้ยนะประเมินไทรอยด์เนี่ยเป็นเบสิกเลยนะครับที่ต้องประเมินถ้าเจอสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุถ
1: ้
0: าเป็นเบาหวานต้องควบคุมเบาหวานให้ดีแต่ถ้าดูแล้วทุกอย่างไม่มีสาเหตุเนี่ยบางทีคุณหมอก็อาจจะเริ่มให้ยาที่ทำให้แบบสมองมันรู้ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่มีอันตรายอะไรมากในกลุ่มที่หาสาเหตุไม่เจอนะก็คือธรรมชาติของผู้สูงอายุนะครับการพักผ่อนหลับให้ดีการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะฮะไม่ร้อนเกินไปนะครับอาบน้ำการอาบน้ำเช็ดตัวเนี่ยก็อาจจะช่วยได้รวมทั้งการทำจิตใจให้สงบมีความสุขไม่เครียดเนี่ยนะครับก็ทำให้อาการแสบร้อนตรงนี้ลดลงได้เช่นกันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถ้ามีปัญหาลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีสาเหตุจำเพาะที่บางทีก็มียาบางอย่างที่อาจจะทำให้ช่วยได้นะเช่นถ้าเป็นแสบร้อนจากงูสวัดเนี่ยนะฮะมันก็จะมียาแบบกำจัดจงได้เลยนะครับต้องมาฝากครับสำหรับอาการร้อนตามตัวในผู้สูงอายุครับผม
1: โอเคครับเรียบร้อยครับข้อมูลด้านสุขภาพจากทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟังสปอร์ตเลยเดี๋ยวคนที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพหยุกยาต่างๆช่วงหมอมะกอนนี่ขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเราจะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับคำถามต่างๆขออนุญาตเลยนะหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะเบอร์เดิมครับ02-290-0473นะครับ02-290-0473แล้วก็ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ไพโพเบตนะครับซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายซื้อออนไลน์ได้นะครับช้อปปี้ Lazada มีหมดเลยนะหรือช็อปของไพโพเบตรวมทั้งที่พันทิพย์งามวงวานชั้น7นะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น7ล็อกกลางๆล็อกกลางๆผมไปใช้บริการบ่อยนะครับร้านเภสัชนิตยานะครับราคาก็ไม่แพงครับคุยกันได้แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องของการใช้หยุกยาสมุนไพรด้วยนะครับหลังเบรกโทรก็มาคุยกับคุณหมอมกรปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับ02-290-0473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: นุ๊กก็โอยนั่นก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยตัวใหม่ดูแลผิวพรรณนะครับอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดน่าสนใจนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการที่ต้องออกทำงานเจอแสงแดดนะครีมกันแดดสำคัญนะครับสำคัญอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่022900473โทรจากไหนครับ
6: จากหาด
5: ใหญ่นะครับพูดดังๆนิดนึงนะคุณหมอฟังอยู่ถามได้เลยครับ
6: อยากจะซื้อยาจากอภัยภูเบศ
5: ซื้อยาจากอภัยภูเบศ
6: ใช่อ
5: ยู่หาดใหญ่ใช่ไหม
6: ใช่มันแต่ก่อนมันมีไอไซบุรีแต่ยิ่งหลังน้ำท่วมไปหาซื้อเขาบอกว่าไม่มีมาขาย
5: แล้วไม่มีมาขายแล้วแล้วก็เราไม่รู้จะซื้อที่ไหนเนาะถนัดจะซื้
6: อ
5: ถนัดจะตกลงว่าจะให้จะซื้อทางโรงพยาบาลใช่ไหม
6: ใช่
5: เราหาในพื้นที่ไม่เจอนะจะซื้อทางสื่อออนไลน์ที่เป็น Shopee Lazada อะไรพวกนี้หรือว่าจะซื้อทางโทรศัพท์ครับ
6: ซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะ
5: ก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกเลยครับ
6: ว่ามือถือของป้านี้นะมันโทรเข้าโทรออกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้อย่างนั้น
5: โอเคโอนตังค์ได้ใช่ไหมครับ
6: ได้เวลาเขามาส่งไง
5: ฮะไม่ฮะไม่มีเก็บปลายทางครับ
6: อ๋อเหรอ
5: ใช่ครับ
6: โอนตังค์ก็ได้นะไม่เป็นไรโอนตังค
5: ์ของเราไม่มีบริการเก็บปลายทางครับ
6: เออได้โอนตังค์ก็ใช้โทรศัพท์ของ
5: ใช่ครับได้ครับได้ครับจดเบอร์เลยครับถ้างั้นครับ
6: เบอร์
5: จดมีประกาศจดเบอร์โทรศัพท์ไหม
6: แต่ว่าเขาต้องมาส่งถึงที่ตรงนี้แหละถูกไหม
5: ถูกต้องครับส่งถึงปลายทางที่บ้านเลยครับแต่ว่าต้องโอนเงินก่อนครับ
6: โอนเงินล่วงหน้าก่อนใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ครับต้องโทรไปถืออย่างนี้พอผมให้เบอร์คุณน้าไปเนี่ยคุณน้าก็โทรไปที่ฝ่ายขายรายละเอียดก็จะคุยกับฝ่ายขายเขาต้องการตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้แล้วเขาก็เช็คยอดมาราคาเท่าไหร่ราคาเท่านี้นะมีส่วนลดอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายให้ฟังเสร็จแล้วคุณน้าก็โอนตังค์ไปให้เขาพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ให้เขาเดี๋ยวเขาจะจัดการส่งมาให้ตามที่อยู่ครับ
6: แล้วคุณบอกโทรศัพท์ช้าๆนะ
5: จ้าได้จ้าได้จ้าพร้อมยังครับ
6: พร้อม
5: นะ02จดยัง02จดแล้วนะ 02จดหรือยังครับ
6: แล้วจด02
5: แล้วก็จด02อีกตัวหนึ่ง
6: 02อีกตัวหนึ่ง
5: แล้วก็877แล้วก็10 10ผมทวนให้คุณน้าดูที่ว่าตรงที่ผมบอกไหมนะ
6: 02 02 02 8 7 7 10
5: ใช่ครับใช่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ฝ่ายขายอัตโนมัติมันจะให้ต่อไปอีกเบอร์หนึ่งฝ่ายขายจะเป็นต่อ2นะครับ
6: ฝ่ายขายเรื่องจะมีอีก
5: ใช่มันจะเป็นเบอร์รับอัตโนมัติแล้วก็จะบอกว่าต่อฝ่ายนี้ไปเบอร์หนึ่งฝ่ายขายไปเบอร์สองฝ่ายปรึกษาไปเบอร์สามอะไรเงี้ยครับคุณน้าก็ต้องกดสองเพื่อจะต่อไปที่ฝ่ายขายอีกทีหนึ่ง
6: ต่อสอง
5: ใช่ครับแล้วก็คุยกับฝ่ายขายเขาเลยว่าต้องการตัวไหนบ้างกติกาต้องทำอะไรบ้างนะโอเคไหม
6: ถามคุณมาลงเนาะฟังโอ้นี่ฟังมาหลายปีแล้วเดี๋ยว
5: โอ้ขอบคุณครับ
6: ว่าเรามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกนี่แหละ
5: เดี๋ยวถามคุณหมอเลยมีอาการอะไรถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
6: มันปวดแสบปวดร้อนอยู่ที่ต้นคอทั้งหัวขึ้นหมดเลยทั้งตามตัวล่ะแต่เรามีโรคกระดูกทับเส้นมา20 กว่าปีแล้วนะผ่าตัดไม่ได้เพราะเป็นโรคกระดูกคุณมันอยู่ที่ก้นกบอ่ะเรานั่งตอนนี้เวลานอนนี้นะพอนอนปั๊บแต่ก่อนไม่เคยนะนอนมันหลาย10 ปีก็ไม่เคยเจ็บนี่เดี๋ยวนี้ระยะนี้น้ำหนักไปมาตัวหนักนะพอนอนปั๊บเราจะนอนหงายอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้พอนอนหงายปั๊บนะถ้าจะตื่นขึ้นมามันจะเข้าห้องน้ำนะเราพลิกตัวเสร็จแล้วมันยังไม่มีอาการเท่าไหร่โอ้ยตอนลุกนี่สิไม่ไหวมันกระดูกมันไปคนละซ้ายกับขวาอย่างนี้อ่ะ
5: ผิ
6: ด
5: มั้งครับ
6: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ
5: เอาทั้งเรื่องกระดูกเอาทั้งเรื่องของแสบเนื้อแสบตัวด้วยใช่ไหมหรือว่าเอาเรื่องไหน
6: เอาเรื่องกระดูกนี่แหละที่บอกคุณ
5: โอเคเอาเรื่องกระดูกนะเดี๋ยวให้คุณหมอเขาเดี๋ยวคุณ
6: ตะคิวมือที่ปลายนิ้วนั้นเป็นตะคิวมา8 เดือนแล้วตะคิวเหมือนกับคุณเอาวันที่ไปให้ปากกูบีบอย่างนี้อ่ะ
5: เป็นตะคิวเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นตะคิวหรือเน็บชา
6: เขาว่าเน็บชาอ๋อแต่ว่าทำไมปลายมือนี่แข็งมากเลยเหมือนกันเลือดบีบไม่ได้อะ
5: ชาเป็นชาถ้านิ้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเน็บชาไม่ใช่ตะคิวครับ
6: อามากขนาดนั้นเลยเหรอทั้งวันทั้งคืน
5: เดี๋ยวนิดนึงคุณหมอครับมันเป็นตะคิวที่นิ้วได้ไหมครับ
7: คือตะคิวที่นิ้วก็เป็นได้ครับมันมีกล้ามเนื้อในการที่จะหดเกร็งได้ต้องมาประเมินว่าไอ้ที่รู้สึกปวดเนี่ยมันเป็นข้อหรือกล้ามเนื้อ
6: มันกล้ามเนื
7: ้อครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะเป็นได้ครับ
6: เป็นข้างเดียวซะด้วยนะข้างที่เจออุบัติเหตุแล้วก็เคยอุ้มสามีตอนที่เขาติดเตียงเลยตอนที่เขาเสียไปแล้วอุ้มเขาเพราะว่าเขาติดเตียงไม่เคลื่อนไหวแล้วเรามีปัญหาเรื่องกระดูกมาแล้ว
5: โอเคเดี๋ยวนะเอาทีละสเต็ปนะเอาเรื่องกระดูกก่อนนะลุกแล้วนี่กระดูกมันรวนไปหมดเลยโอ้โหคุณหมอแนะนำยังไงดีครับ
7: ก็ต้องปรับตัวต้องรับ
5: คุณน้าฟังคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดค่อยแล้วถ้ามีคำถามเดี๋ยวค่อยถามเสริมที่หลังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะคุณน้านะฟังเรื่องกระดูกก่อนเชิญคุณหมอครับ
7: ก็ต้องเข้าใจสภาพตัวเองก่อนแต่อย่างที่คุณป้าเราก็ตรงไปตรงมาคุณป้าเขาเข้าใจดีอยู่แล้วกระดูกทับเส้นกระดูกรุนเพราะนั้นร่างกายเราไม่แข็งแรงทนแรงที่มากระทำไม่ไหวรับไม่ไหวแนวทางก็คือก็ต้องปรับตัวก็ต้องใช้งานน้อยลงก้มยกต่างๆก็ต้องทำน้อยลงครับเพราะผ่าตัดไม่ได้แล้วผ่าตัดไม่ได้ก็ต้องปรับตัวถ้ายังมีอาการอยู่ก็อาจจะช่วยพวกลดยาปวดลดการปวดลากประสาทลดการอักเสบอะไรพวกนี้ครับแต่มันไม่หายขาดนะฮะโรคพวกนี้เราต้องตัวไปเรื่อยๆครับ
6: นั่นโทษนะเรายังกินยาพวกนี้อยู่ทั้งวิตามิน B16 B12 B16 แล้วก็โอ้ยสมุนไพรสารพัดเนี่ย วนเทียนสารพัดอย่างที่สังฆาตมั่งแล้วก็ขัดทหารกะลาเพราะว่าเราขออภัยบุคไอ้เนี่ยสมุนแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ไปเบิกกับเขาอยู่ตลอดกินมัน20ปีได้แล้วแหละกินมั่งหยุดมั่งกินมั่งหยุดมั่งเพราะกลัวไตกระตับแล้วแต่ว่ามันชาอย่างอื่น
5: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปชาอย่าเพิ่งไปชาคุณหมอครับต่อครับ
7: ครับก็น่าจะประมาณเนี้ยฮะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้สูงอายุนะบางคนก็จะมีกระดูกคือเราไม่สามารถจะกลับทำให้มันเป็นปกติได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็กลับตัวเอานะครับในคำแนะนำของผมนะเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นที่เราจะทำได้มากกว่านี
5: ้
7: ครับก็ปรับตัวใช้น้อยพักเยอะๆ
6: ฮะพักเยอะๆไม่เคยนอนกลางวันอ่ะไม่เคยเพราะเราจุ้งกับงานที่ดูแลตัวเองซักผ้าแต่ละปัดยานทำอยู่ในหอพักคนเดียวอายุ72แล้วค่ะแล้วไอ้โรคกระดูกนี่เราก็เป็นมาตั้งโอ้โหตั้งแต่ปี4-5-4-8นี้อ่ะแล้วก็ทั้งฝังเข็มทั้งนวดแผนไทยทั้งฟื้นฟูกายภาพทำยังไงได้เนาะ
5: ครับมันพุนมันผุมันบางแล้วมันก็ไม่อาจจะกลับมาได้แล้วต้องประคองมันและงานที่เราทำก็อย่าให้มันไปกระทบกระเทือนมากนักกับโครงสร้างของกระดูกเรานะครับส่วนสมุนไพรที่กินก็กินเท่าที่จำเป็นนะอย่าไปกินจนมากเกินไปกินให้เหมาะสมหยูกยาต่างๆให้เหมาะสมกับเราด้วยอ้าวเรื่องกระดูกคงได้ประมาณนี้นะอย่าให้ล้มนะล้มเดี๋ยวกระดูกหักนะครับส่วนเรื่องนิ้วที่คุณหมอบอกว่าประเมินว่าอาจจะเป็นตะคริวได้คุณหมอแนะนำยังไงครับ
7: เยอะๆนะครับแค่น้ำอุ่นใช้ยานวดนะฮะอย่าไปอยู่ในที่เย็นนะครับก็เหมือนกันฮะไอ้ตัวตะคริวปลายมือปลายเท้านี่ก็แก้ไม่ค่อยจบสำหรับผู้สูงอายุมันเป็นความเสื่อมสภาพเหมือนกันก็ใช้น้อยๆฮะครับ
5: ใช้นิ้วให้น้อยลงนวดได้ประคบน้ำอุ่นได้แช่น้ำอุ่นได้จะช่วยได้ส่วนหนึ่งใส่ถุงมือนอนเป็นทั้งวันหรือเป็นช่วงไหนครับเป็นตอนไหนครับ
6: เป็นทั้งวันทั้งคืนเป็น24ชั่วโมงเลย
5: ฮะตะคิว
7: ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยลองปรึกษาคุณหมอดูดีกว่าเผื่อจะยาบางตัวช่วยให้ก
5: ิน
7: นะ
5: ฮะมีโอกาสต้องไปปรึกษาหมอเพิ่มเติมนะเรื่องนี้นะ
7: อันนี้ดีกว่าเนาะ15นาทีแล้วคร
5: ับ ครับผมมี2ปัญหานะหลักๆนะโอเคไหมเคลียร์นะจ้าสู้ครับบางอย่างมันรักษาไม่ได้อยู่กับเราไปแล้วก็อยู่กับมันไปค่อยๆทำไปครับผมโอเคครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับฮัลโหลถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับพูดดังๆ
8: มันแปลว่ามันเป็นกระดูกทับเส้นเหมือนกันแต่มันปวดตั้งแต่หลังเลยทั้งกระโปรงเลยลงประชาตามขาเลยอ่ะ
5: แล้วไงครับคำถามค
8: ือมันเป็นอะไรอ่ะ
5: กระดูกทับเส้นไปหาหมอมาแล้วกระดูกทับเส้นไปหาหมอมาแล้วกระดูกทับเส้นแล้วมันชาจากหลังลงสะโพกลงขานะก็คือกระดูกทับเส้นเป็นโรคกระดูกทับเส้นครับ
8: คำถามจะหายไหม
5: มันจะหายไหมจะดูแลเองยังไงครับคุณหมอแนะนำหน่อยครับเชิญครับ
7: ถ้ามันชาแล้วโอกาสหายยากนะครับถ้ามันเป็นมากๆแล้วเนาะก็คือเอางี้ถามคุณป้าก่อนป้าไปโรงพยาบาลน่ะหมอเขาแนะนำยังไงอ่ะตอนเนี้ยเขาจะผ่าตัดป้าป่ะ
8: เขาไม่ผ่าตัดแต่เขาให้กินวิตามินหมอเขาให้กิน
7: มียาอื่นด้วยไหม
8: ไม่มีค่ะ
7: ถ้าไม่มีคุณป้าต้องไปปรึกษาเขาใหม่นะครับเพราะว่าไอ้วิตามินน่ะมันไม่ต้องกินก็ได้เพราะไม่ได้ขาดวิตามินหรอกมันเป็นปัญหาของตัวรากประสาทสันหลังนะครับมันถูกกดทับกระดูกสันหลังมันสุดตัวแล้วรากประสาทถูกกดทับบาดเจ็บโรคพวกนี้ไม่หายขาดหรอกมีนี้แต่ตรงกับสุดสองอย่าง เราย้อนคืนเวลาไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือก็เหมือนกันนะฮะต้องรู้ตัวเราต้องหลีกเลี่ยงการก้มยกให้ได้มากต้องลดกิจกรรมที่ทำให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องอาจจะมียาบางตัวที่ช่วยลดอาการดีขึ้นอีกต้องถามหมอประเมินว่าต้องผ่าตัดหรือยังมันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับคุณป้าครับ
5: โอเคไหมพอเข้าใจไหมหลักการที่คุณหมอแนะนำเนาะถ้ายังไม่อยากผ่าตัดก็ดูแลไปประคับประคองไปก็อยู่ตัวเราเองนะครับ
8: ผ่าได้75
5: ได้75ถ้าหมอบอกผ่าได้ก็ได้ครับ
7: ใช่ครับผ่าตัดได้ครับ
5: ครับ
8: จ้า
5: โอเคน
8: ะ
5: จ้าจ้าโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับกระดูกทับเส้นก็เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งก็ต้องแก้ไขกันไปตามลักษณะของโรคนะครับหนักเบาหนักเบาแล้วแต่นะปิดวิทยุด้วยค่ะคุณจากขอนแก่น
9: จากวิทยุจากผู้ออฟดีทีด้วยครับ
5: หมอฟังทันนะ
7: ไอ้ทันวิธีนึงนะ
5: เอาเพลงออกเอาเพลงออกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเอาเพลงออกเอาเพลงออกถามใหม
9: ่ Blue Ox EP เคยครับ
5: ฟังออกไหมครับ
7: Blue Ox ผมเดาว่าเป็นยาตัวหนึ่งนะฮะ Blue Ox EP เป็นยาในกลุ่มต้านซึมเศร้า Blue Ox EP Blue Ox EP นะครับเป็นยาในกลุ่มต้านซึมเศร้าแต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันเอามาใช้พวกเจ็บเส้นประสาทด้วยนะครับเช่นพวกนี้แหละแสบร้อนตามตัวปวดไปเท้าอะไรเงี้ยดูล็อกซิตีครับมีข้อบ่งชี้คือเรื่องซึมเศร้ากับเส้นประสาทส่วนปลายครับ
5: โอเคครับซึมเศร้ากับเจ็บปวดปลายประสาทส่วนปลายนะครับ
7: ครับผมดูล็อกซิตี
5: ครับโอเคครับอ่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อครับเหลืออีกประมาณ10นาทีครับผู้ฟังที่มีปัญหาแล้วอยากจะขอคำแนะนำมาเชิญครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ถามได้เลยครับ
10: ครับเรื่องสอบถามครับเวลาถ้าเรานอนเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันมีอาการตื่นก่อนตอนดึกเงี้ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างเราแก้อย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับ
7: มันก็เกิดจากการที่เราหลับไม่ลึกฮะเพราะว่าวงจรการนอนเนี่ยมันจะมีช่วงเค้าเรียกเล่มกับนอนเล่มนะฮะปกติเนี่ยหลับลึกเนี่ยเล่มเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยมันจะไปพีคแถวๆแบบตี2ตี3เนาะแล้วก็เราจะตื่นมาใกล้ๆตี5 6โมงอะไรประมาณนี้คือการที่คุณเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าไม่ลึกครับมันหลับลงไปไม่ถึงแบบนอนที่ยาวนานผมก็เลยตื่นเพราะนั้นจริงๆเนี่ยจุดสำคัญคือต้องหาว่ามันมีตัวกระตุ้นอะไรเราก่อนนอนเช่นถ้าเป็นด้านกายก็คือออกกำลังกายใช่ไหมหรือว่ากินอาหารมื้อเย็นมันใกล้เวลานอนมากเกินไปหรืออิทธิพลของน้ำชากาแฟพวกนี้หรือแม้กระทั่งเนี่ยการดูหนังดูคลิปพวกนี้ที่มันกระตุ้นให้มันเกิดการตื่นตัวตลอดเวลาแต่ว่าจุดสำคัญจริงๆที่ผมมักเจอก็คือมันเป็นความเครียดลึกๆครับเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าข้างในมันอาจจะดูง่วงเนาะแต่มันหลับไปแล้วมันเหมือนการระแวงมันหลับไม่ลงมันเป็นกลไกการปกป้องตัวเองของมนุษย์ทุกคนนะครับเวลาเราเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะหลับตื่นมันจะระแวงครับเพราะนั้นฝากดูเรื่องความเครียดเลยครับผม
10: โอเคได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
7: ครับคุณมากคร
5: ับโอเคต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันนอนไม่หลับ
5: คือปัญหานอนไม่หลับว่างั้นเถอะ
11: ค
5: ่
11: ะ
5: มีปัญหานอน
11: อายุ57ปีนอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้วคือทำทุกอย่างคือไม่เครียด
12: ม่อะไรแต่เป็นโรคประจำตัวนะคะเบาหวานไขมันโรคเลือดจางอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ทำยังไงก็ไม่หลับนะคะมียาอะไรที่แบบว่าให้มันหลับอะไรเงี้ยค่ะ
7: ขั้นต้นก่อนนะขั้นต้นนะตอนไม่หลับก็เครียดคุณป้าเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับ
5: โอเคคุณป้าฟังทางวิทยุเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะโทรมาใหม่ก็แล้วแต่นะครับ
7: ฟังวิทยุเลย
5: ฟังวิทยุเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณหมอฟังจะคุยให้ฟังเรื่องนอนไม่หลับนะครับโอเค
7: เ
5: ดี๋ยว
7: แป๊บนึง
5: สายนี้ไม่ใช่คุณป้าใช่ไหมคุณป้าป่ะฮัลโหล
13: ไม่ใช่
5: ไม่ใช่รอแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
7: คือนอนไม่หลับเนี่ยในมุมมองสมองแต่ว่าสมองเครียดครับนะต่อเนื่องจากสายพี่เนี่ยกี้ก็หลับตื่นหลับไม่ลึกป้านี่นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับนี่คือหนักเลยคือสมองมันตื่นตัวตลอดเวลามันหลับไม่ลงมันมีเรื่องกวนใจเราครับลึกๆแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองจะแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะก็คือต้องดูว่าเราหมุนเครียดเรื่องอะไรนะฮะอย่าไปคิดอย่าคืออย่าไปตั้งเป้าว่าเราไม่เครียดเราต้องบอกก่อนว่าเรามีเรื่องอะไรเพราะว่าสมองมันแสดงออกแบบนี้นะครับนะต้องพยายามแก้ที่ต้นเหตุเนาะแล้วก็การบรรเทาเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับเช่นการสร้างสิ่งพร้อมให้เหมาะสมการทำกิจกรรมถ้าไม่ง่วงอยากได้ทำก่อนนะครับทำใจให้สบายผ่อนคลายนะแล้วก็ตื่นเป็นเวลาตื่นผมแนะนำว่าตื่นไม่เกิน6โมงจะนอนตีก็ตื่น6โมงนะครับแล้วก็กำลังอย่านอนนะฮะหลีกเลี่ยงน้ำชากาแฟแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆของมันจะเข้าที่ถ้าเราแก้เรื่องที่ได้นะมันก็จะดีแต่ถ้าเราไม่แก้เรื่องเครียดกินนอนหลับยังไงก็ไม่วันหายนะครับยังมันเป็นแค่มันกลไกการติดนั่นแหละนะครับแล้วถ้ามีปัญหาเยอะจริงผมแนะนำพบจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์เขาประเมินว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็ผมสั้นๆนะประมาณนี้ฮะ
5: โอเคครับคงพอเข้าใจเนาะคุณหมอพยายามไม่แนะนำให้กินยาเองนะครับต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาจิตแพทย์นิดหนึ่งนะฮะโอเคครับเชิญถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: จะถามว่าไอ้ยาพำไอ้ยาความดันตอนเช้าเนี่ยเขาให้ทานหลังอาหารบังเอิญว่าลืมก็ไปทานตอนบ่ายเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
7: โอเคถ้ากินเช้าสั่งเช้ากินบ่ายไอ้ได้ครับคุณป้าครับแต่ถ้าแบบมันข้ามไปถึงตอนเย็นแล้วก็ไม่ต้องแล้วไปกินอีกวันนึง
13: หรือมากจะช่วงบ่าย
7: เช้ามากินบ่ายนี่พอไหวแต่ว่าผมแนะนำว่าเราไม่ควรจะลืมบ่อยๆหรอกเราจะต้องให้มันเป็นแบบมั่นมือมั่นเลยว่าคือต้องกินมีวินัยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
13: ค่ะพอดีตอนเช้าไม่ค่อยได้ทานข้าวทานเป็นพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลืม
7: ต้องตั้งใจ
5: ต้องไม่ต้อง
7: ไว้เลย
5: ใช่
7: เขียนตู้เย็นเขียนเห็นชัดๆเลยครับ
5: แต่ถ้าลืมสายกินตอนบ่ายยังพอได้อยู่ครับ
7: ได้พอได้
5: ยังพอได้อยู่ครับนานๆครั้งไม่เป็นไรครับ
13: ไม่บ่อยค่ะ
5: ดีครับอย่าให้บ่อยที่สุด
13: ค่ะ
5: โอเคครับ
13: ค่ะ
5: เคลียร์นะ
13: ค่ะ
5: เคลียร์เรียบร้อยครับได้อีกหนึ่งท่านครับมาอีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับปิดวิทยุแล้วถามเลยปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
14: แล้วครับ
5: ถามได้เลยครับ
14: ผมเป็นหนึ่งลำไส้อะไรไม่รู้มันถ่ายไม่ออกเป็น
5: ท้องผูกว่างั้นเถอะท้องผูกเปล่าฮัลโหล
14: ฮัลโหลครับ
5: ตกลงเป็นท้องผูกใช่ไหม
14: เป็นลำไส้แบบว่าถ่ายไม่ออกเนี่ยมันเป็นลูกอะไรผมเป็นมา 2-3 เดือนเอง
5: แล้วรู้ได้ไงว่าลำไส้เราถ่ายไม่ออก
7: ถ่ายไม่ออกคือท้องผูกเหรอครับ
14: มันถ่ายออกนิดเดียวมันเป็นคลอเคลนะออกนิดเดียว
7: เออ
14: ทำยังไงผมไม่รู้มันเป็นอะไร
7: คืออย่างนี้ถ้ารูปแบบอย่างนี้มันเป็นลักษณะของการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติผมแนะนำพบคุณหมอดีกว่าครับเผื่อต้องส่องกล้องลำไส้เผื่อต้องส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ครับแบบนี้รูปแบบแบบนี
5: ้
7: ไปพบคุณหมอโรงพยาบาลดีกว่ามาส่องกล้องน่าจะดีกว่าถ้าเป็นมาส่องสำเร็จแล้วนะมันเป็นรูปแบบการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะไอ้ที่เรากลัวที่สุดคือกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ไงแบบเนี้ย
14: ผมสงสัยเป็นมะเร็งเนี่ยผม
5: น
14: ั
5: ่นแหละก็เลยหมอเลยรีบหมอเลยแนะนำให้ไปหาคุณหมอเผื่อจะต้องกล้องส่องกล้องนะนะ
14: แล้วรักษาได้หรือเปล่านี่โรคนี้นะ
5: มะเร็งอ่ะเหรอ
14: ครับ
5: รักษาได้ครับรักษาได้ครับไปหาหมอเลยครับไม่ต้องกลัวครับ
14: ไปหาหมอผมมันกลัวจนจะส่องกล้องนี่นะผมกลัวผมไม่ไปเนี่ย
5: กลัวก็ไม่
7: ดีครับไม่ต้องไปกลัวแล้ว
5: กลัวไม่หายครับกลัวไม่หายครับ ต้องไม่กลัวครับเป็นก็เป็นกลัวอะไรกับมันเป็นก็รักษาผมยังไปตัดชิ้นเนื้อมาเลยต่อมลูกหมากเป็นก็เป็นเป็นก็รักษาไม่เป็นก็ต้องรักษาอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกรักษาไปตามที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าเรารู้เราก็รักษาตามที่มันเป็นไม่ต้องกลัวครับ
14: เดี๋ยวนี้มันเป็นท้องผูกทายยากทายไม่ออกนี่เดี๋ยวนี้เป็นมาหลายเดือนสองสามเดือนทรมาน
7: เบื้องต้นน่ะลองกินผักให้มากขึ้นหน่อยลองดูนะฮะลองกินผักให้มากขึ้น
5: เบื้องต้นกินผักกินน้ำมากขึ้นดูซิทายดีไหมถ้าถ่ายดีก็อาจจะดูอาการได้ต่อไปอีกถ้าทางถ่ายไม่ดีก็ไปหาหมอนะหมดเวลานะ
14: คร
5: ับโอเคคุณหมอ Facebook ต่อใช่ไหม
7: นะ
5: เ
7: ฟซบุ๊กต่อครับ
5: โอเคครับไปฟังข่าวครับใครอยากจะชมคุณหมอทาง Facebook ต่อก็เข้าไปชมได้เลยครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
20: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
21: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
22: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
21: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
22: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
16: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม
0: ์นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายยติด่วนกรณีอุทกภัยโดยเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบไม่เน้นเฉพาะการเยียวยาหลังจังหวัดน่านเผชิญน้ำท่วมจากฝนตกหนักและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งระบบรับมือแบบเดิมอาจไม่ทันการพร้อมเสนอให้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยโดยชุมชนควบคู่กับเซลล์บอร์ดแคสต์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติใช้เทคโนโลยี GISเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทางพื้นที่น้ำท่วมระดับความสูงกลุ่มเปราะบางสถานะการอพยพและตำแหน่งทีมกู้ภัยเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เสนอให้นำข้อมูลทะเบียนบ้านและพิกัดพื้นที่มาแชร์เร่งจ่ายเงินเยียวยาลดขั้นตอนเอกสารและจัดทำทะเบียนเครื่องจักรและทรัพยากรทั่วประเทศเพื่อให้สามารถจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทันทีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำบทเรียนน้ำท่วมน่านไปจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่และเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยกกรณีฝ่ายธงน้อยเป็นตัวอย่างของปัญหาการทำงานแยกส่วนระหว่างหน่วยงานและตั้งคำถามถึงแผนงบประมาณปี2570สำหรับปรับปรุงฝ่ายดังกล่าวสวิสาปทุมมารายงาน
16: การยางแห่งประเทศไทยรับฟังปัญหาชาวสวนยางทั่วประเทศเร่งแก้กฎใช้เทคโนโลยียกระดับผลผลิตและเพิ่มมูลค่ายางพาราน
1: ายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกยธ.ระดับประเทศครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ากยธ.และเกษตรกรชาวสวนยางต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนขณะที่นายเบญจพลระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่ายางพาราโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักอย่างไรก็ตามการประชุมเปิดโอกาสให้เครือข่ายสะท้อนปัญหาจากพื้นที่โดยเฉพาะระเบียบและข้อกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งกยธ.จะรวบรวมข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ทันทีจะเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
16: นายอำเภอเบตงกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซีย
2: นายอิสมาแอยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียและเป็นช่วงเวลาที่อาจมีการฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางต่างๆอย่างต่อเนื่องยึดหลักรู้ทันรู้คนรู้สถานการณ์พร้อมประสานข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้นายอำเภอเบตงยังนำฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กม.13และกม.19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความรัดกุมในการดูแลสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
16: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
23: สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
24: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
25: ประก
3: าประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
4: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
23: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนชานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็อยากศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้หมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานนะจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติถ
้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดาจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนนิยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป.6แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม.1ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นิยมนะโรงเรียนพระเนนล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป.6ก็ไปบวชเรียนต่อม.1จบม.3บวชเรียนต่อม.4นะเปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้ญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภริยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดานะต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเฒ่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบอาจจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดาในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดักชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีแล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติม

ตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดอาการพนันติดสุรายาเมารวมไปถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตตสัมมาปณิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทธีปนีที่ว่าอัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตระหนี่ตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความละมกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้ญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ย
เราจะต้องใช้สมองใช้

ติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนิยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเรก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลี้ยงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเตรียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะกิริยางามกิริยาดีแล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใคร
เมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นสีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุจลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการสุขสนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อมนะใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนนะโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ค้างไม่ให้อากูลชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกนะการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้านะตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิด
ซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามนะการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันทั้งนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดบรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอนนท์ว่าโยโวอนันทะธัมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจจเยนะสัทธาดูก่อนอนนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเข้าก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อม
นะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มกรองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนที่ซ่องสุมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีขีดขั้นชั้นภูมิอย่างเนี้ยผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีอยู่สองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นเนี่ยได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็น
นักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออารยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญและก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสามเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นนะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นในโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลก
ทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองแล้วก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทำนองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติขจัดความทุกข์กายทุกข์ใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทัสสกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนะโยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวินยูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้
อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวันนอนเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพญาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พญาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก๋าและต่อด้วยรายการกทจพบประชาชนเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภกาวิรัมทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการก็ติดตามประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ในเช้าวันนี้อนุโมทนาขอบคุณครอบครัวของรองศาสตราจารย์ดร.มลินีจุฑโฑปมาอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนั้นได้ทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษแล้วก็ทำบุญบ้านด้วยก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตตาภรณ์หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11แล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมด9รูปพระผู้ดำเนินรายการก็ได้เดินทางไปฉลองศรัทธาด้วยโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นญาติโยมวันที่29สิงหาคมได้รับนิมนต์ให้ไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันที่บ้านกระทุ่มตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองเวลา9นาฬิกาวันที่31สิงหาคมเนี่ยได้รับนิมนต์ให้ไปเทศปุจฉาที่วัดอัมพรามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนั้นได้รับประสานนิมนต์จากคณะศรัทธาบ้านลุงขี้หนูตำบลท่าโพชัยอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะโดยมีคุณแม่จุนคำลาสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันได้ถูกมาประสานนิมนต์ให้ไปเทศสมโภชงานบุญกระถินในวันที่10พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องวันธรรมสวรรค์การที่นำเอาเรื่องวันธรรมสวรรค์หรือว่าวันพระให้ญาติโยมได้ฟังกันนั้นเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน9นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสมีเวลาเตรียมตัวที่จะไปร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเนื่องในวันพระซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาด้วยส่วนญาติโยมที่มีศรัทธาที่จะไปรักษาอุโบสถศีลก็ไปตั้งแต่เช้าหรือหลายท่านก็ไปตั้งแต่หัวค่ำที่ผ่านมานะก็ต้องขออนุโมทนากับญาติกับโยมด้วยที่มีศรัทธาแรงกล้าสละเวลานะไปบวชในขัมมะบารมีหรือไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีอธิศีลมีศีลที่มากกว่าศีล5นั่นเองการที่เราท่านทั้งหลายไปบำเพ็ญกุศลนะเป็นประจำทุกวันพระนะก็เชื่อว่าโยมญาติทั้งหลายได้ไปรักษาความดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมความดีใหม่นะรักษาความดีเดิมก็หมายความว่าความดีอันเป็นพื้นฐานนั้นเนี่ยที่มีอยู่แล้วในจริตอัธยาศัยเราก็รักษาเอาไว้นะก็หมายความว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีบุญเก่าหนุนนำบุญเก่าหนุนนำจึงทำให้เราเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพภูมิปัจจุบันนะมีหลักบาลีรับรองอยู่ว่านะปุเพกตปุญญาตาเป็นผู้เคยมีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนบุญก็หนุนนำให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกปัจจุบันแต่เมื่อมาเกิดแล้วบุญของคนเราก็ไม่เท่ากันบุญวาสนาบารมีของคนเราย่อมมีไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะมีมากมีน้อยไปกว่ากันอดีตชาติเราไม่สามารถที่จะรู้ไ
เพียงแต่ว่าเราเอาหลักศาสนามาเป็นเครื่องยืนยันว่าบาปบุญคุณโทษมีมาตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วจึงทำให้คนเรามีบุญวาสนาไม่เท่ากันนั้นโยมญาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีโชคดีแล้วเราจะได้พัฒนาจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นอริยบุคคลหรือไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาที่สูงยิ่งขึ้นไปนะต้องไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันบุญเก่าเราก็ใช้บุญใหม่เนี่ยเรียกว่าบุญใหม่เราก็สร้างนะก็คือเพิ่มเติมดีใหม่ๆให้เกิดมีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการให้ทานศีลแล้วก็ภาวนาอันเป็นบันไดไต่ไปสวรรค์ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นบันไดไต่ไปถึงซึ่งพระนิพพานเราท่านทั้งหลายมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในยกช่วงเช้าหรือในภาคกลางวันก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลแต่แล้วก็เป็นการสร้างบารมีให้เกิดมีแก่ตนนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราเข้าไปวัดเราไปเพื่ออะไรก็เพื่อไปวัดกายวาจาของเราเพื่อให้เราได้รู้ว่าคุณภาพชีวิตของเราศีลยังมีครบหรือไม่อย่างไรแล้วก็การที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้ก็เอาเรื่องของการปฏิบัตินี่แหละการเป็นชาวพุทธก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเฉพาะแต่ในสมโนครัวหรือในคำพูดเท่านั้นเราก็ต้องเป็นด้วยกายวาจาแล้วก็จิตใจนะโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเราชาวพุทธเรามีความมั่นคงในพระศาสนาเราก็ปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมนะวันพระวันธรรมสวนะอย่างนี้ก็พาลูกพาหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีวัดศรัทธาวัดสามารถวัดบารมีวัดศักดิ์ศรีแล้วก็วัดศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเป็นการวัดความเชื่อมั่นความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของเหล่าพุทธบริษัทว่าศรัทธาอย่างตั้งมั่นหรือศรัทธาเริ่มคลอนแคลนเป็นศรัทธาเลื่อนเปื้อนหรือศรัทธายกระดับหรือเป็นศรัทธาตกระดับศรัทธายกระดับนั้นน่ะญาติโยมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จคือมีความเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีก็จะไม่ดีนรกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงแม้ใครจะมาชักนำให้เราไขว้เขวไปทางใดเราก็ไม่ไขว้เขวมีความเชื่อมั่นอย่างนี้เรียกว่าศรัทธายกระดับแล้วก็ศรัทธาติดระดับไม่ใช่ศรัทธาตกระดับบางท่านพอมีข่าวอะไรชวนให้ไขว้เขวนิดหน่อยก็เลิกนับถือเลิกเลื่อมใสเลิกศรัทธาอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาตกระดับเราชาวพุทธพึงมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยอย่าไปยึดติดในบุคคลบุคคลมันก็มีดีมีไม่ดีอยู่ที่การปฏิบัติเป็นกรรมของแต่ละบุคคลไปส่วนเราที่เป็นชาวพุทธเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็ยอมที่จะสบายใจแล้วก็มีความมั่นคงนะให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นส่วนเราเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็เว้นชั่วประพฤติชอบประกอบคุณงามความดีดำรงชีวิตอยู่ในหลักศีลหลักธรรมนะซึ่งในส่วนนี้ก็เรียกว่าเราเนี่ยมีการวัดศรัทธาของเราให้มีความมั่นคงและจะต้องศรัทธาที่ถูกต้องด้วยนะศรัทธาที่มั่นคงต้องมีความเชื่อมั่นในเรื่องของบาปบุญคุณโทษว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนะไม่ใช่ว่าทำดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแรงต่างเหล่านี้นั่นมันเป็นความเข้าใจของคนที่ยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยส่วนเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะในเรื่องของศรัทธานั้นน่ะญาติโยมพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่ากรรมศรัทธาให้เราเชื่อกรรมวิปากศรัทธาให้เราเชื่อผลของกรรมกรรมกตาศรัทธาให้เราเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในวันธรรมสวนะวันพระอย่างนี้เราก็มาวัดศรัทธาของเราพุทธศาสนิกชนว่าเรามีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยมากน้อยเพียงไรญาติโยมอยู่ในชุมชนวัดใดแล้วก็แล้วแต่นะที่มีพระสงฆ์องค์เณรเป็นเนื้อนาบุญนะชุมชนที่มีวัด
เราในฐานะที่เป็นสมาชิกในชุมชนเรามีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปทำบุญสุนทรทานในช่วงเทศกาลพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษามาจนถึงวันนี้ครบ1เดือนพอดีแล้วในญาติโยมนะก็เรียกว่าเราชาวพุทธต้องมาตรวจตัวเองว่าเรามีความมั่นคงในศาสนามากน้อยเพียงไรนะได้เข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทรทานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่นะในช่วงเทศกาลพรรษาก็ถือเคร่งหน่อยนะเรียกว่างดเหล้าเข้าพรรษาก็ได้งดอบายมุขทุกอย่างในช่วงเทศกาลพรรษาแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสมคุณงามความดีเราชาวพุทธเนี่ยก็อย่าลืมสวดมนต์นะก่อนหลับก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาอย่างเนี้ยสวดมนต์ได้ก็ดีสวดบทสั้นก็ได้สวดบทยาวก็ได้แล้วแต่เวลาที่เรามีนะส่วนญาติโยมที่ไปรักษาศีล8นี่ก็เราก็สวดตามบทตามตำราที่มีนั่นแหละมันไม่ยากนะเพราะอะไรเพราะสวดประจำอยู่แล้วสำหรับญาติโยมที่รักษาบทสุตศีลนะมีความคล่องแคล่วในเรื่องของการสวดส่วนคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปรักษาศีล8สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นบ่อยๆเหมือนกับพ่อขาวแม่ขาวเนี่ยเราก็สวดบทสั้นๆสวดบทธรรมดาก่อนหลับก่อนนอนก็ได้หรือได้ยินเสียงพระสวดมนต์ผ่าน YouTube ผ่าน Facebook เราก็เปิดฟังแล้วก็สวดตามไปได้นะส่วนพระผู้ดำเนินรายการเนี่ยญาติโยมช่วงเช้าเนี่ย 8:00 นนะจะนำพาลูกเนนสวดมนต์ทำวัดเช้าก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นเรียนอันนี้คือจันทร์ถึงศุกร์นะส่วนตอนค่ำเนี่ยญาติโยมนะตอนค่ำก็จะสวดเวลา 18:30 นทำวัดเย็นนะญาติโยมสามารถที่จะเข้ารับฟังรับชมการไลฟ์สด Facebook ของพระครูปริยัติธรรมนิเทศได้นะในช่วงเทศกาลพรรษานี่ก็จะมีการไลฟ์สดกิจกรรมทำวัดสวดมนต์เช้าทำวัดสวดมนต์เย็นวัดในชุมชนวัดของหลวงพ่อหลวงพี่ในชุมชนเราเนี่ยท่านจะตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าสวดมนต์ทำวัดเช้านะส่วนพระผู้ดำเนินรายการนำพาลูกเนรสวดในช่วงเวลา8นาฬิกาก่อนเข้าเรียนนะอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละถิ่นแต่ละที่แต่จุดมุ่งหมายก็คือการสร้างบุญสร้างบารมีทำวัดสวดมนต์นั้นวัดศรัทธาเรามีความศรัทธามั่นคงมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่การกระทำเราชาวพุทธวัดที่การปฏิบัติต่อมาก็คือวัดสามารถวัดความสามารถของสมภารเจ้าวาดวัดนั้นๆว่าท่านมีความสามารถพัฒนาวัดวารามให้เป็นที่เจริญศรัทธาของญาติของโยมทั้งหลายมากน้อยเพียงใดแล้ววัดสามารถของญาติของโยมว่ามีกำลังอุปถัมภ์บำรุงมากน้อยเพียงใดวัดบารมีก็หมายว่าวัดบารมีของพระสงฆ์องค์สมณเณรในวัดนั้นๆ นะว่ามีคุณงามความดีพอที่จะให้ญาติโยมเริ่มใสศรัทธาหรือเป็นเนื้อนาบุญมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็วัดบารมีนะวัดศักดิ์ศรีก็คือศักดิ์ศรีของวัดวัดศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทศักดิ์ศรีของความเป็นวัดวาอารามในชุมชนนะวัดอื่นมีญาติมีโยมเข้าทำบุญสุนทรทานวัดเรานะมีญาติมีโยมเข้าทำบุญสุนทรทานหรือไม่อย่างไรนะซึ่งในส่วนนี้วัดศักดิ์ศรีก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์สมณเณรรวมไปถึงญาติโยมที่ช่วยการดูแลวัดวารามในส่วนนั้นนะนี่เรียกว่าวัดศักดิ์ศรีต่อมาก็คือวัดศักดิ์สิทธิ์วัดเป็นปูชนียสถานหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเป็นแรงดึงดูดใจของเราบ้างนะบางวัดก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดหลวงพ่อโสธรวัดหลวงพ่อวัดไร่ขิงวัดหลวงพ่อบันแหลมวัดหลวงพ่อพุทธชินราชหรืออื่นๆที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกลางรามหลวงบุรีรัมย์ซึ่งก็มีหลวงพ่อโตเป็นพระศักดิ์สิทธิ์และมีอายุเก่าแก่มาหลายร้อยปีแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีพระพุทธสีหิงจำลองประดิษฐานอยู่ที่พระโบสถ์วัดกลางพระพุทธสีหิงจำลองเนี่ยมีจังหวัดละ1องค์นะญาติโยมนะก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางเป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัดก็ว่าได้เช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายมีโอกาสไปวัดกลางก็ไปกราบขอศีลขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อโตหลวงพ่อพุทธสีหิงจำลองซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พระโบสถ์วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ได้นะถ้าเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยญาติโยมมีโอกาสไปวัดกลางก็สามารถที่จะเข้าไปกราบหลวงพ่อด้านในพระโบสถ์ได้ข้างๆพระโบสถ์วัดกลางก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะญาติโยมก็มีโอกาสเดินชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองบุรีรัมย์แล้วก็อีกฝากหนึ่งก็คือศาลพระหลักเมืองนะญาติโยมจะไปบนบานศาลกล่าวหรือไปสักการะเทวสถานนะก็
ไปได้ก็อยู่ติดกันเพียงว่าเดินข้ามถนนไปเท่านั้นเองนะฮะนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่เราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้ามาในเขตเมืองเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์นี่ก็จะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ญาติโยมได้ไปกราบไปไหว้หรือไปทำกิจกรรมสำหรับเราพุทธศาสนิกชนอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัดศักดิ์สิทธิ์นั้นนะญาติโยมก็ใส่พระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาโยมญาติทั้งหลายแต่ในส่วนของหลายๆวัดญาติโยมนะสมภารศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์พูดศักดิ์สิทธิ์ทำศักดิ์สิทธิ์คิดอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์หมดเลยคิดแล้วพูดแล้วมีญาติโยมเชื่อเห็นชอบด้วยนะทำแล้วคนทั้งหลายยอมรับอันนี้เรียกว่าวัดศักดิ์สิทธิ์นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนจึงให้ความเลื่อมใสศรัทธามีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติธรรมทำบุญสุนทรทานนำพาบุตรหลานไปบรรพชาสมบทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานนะนั้นโยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเคล้าเบาปัญญารู้ก็คือความฉลาดคนฉลาดย่อมที่จะทำวันเวลาให้มีคุณมีค่าไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์เลยผู้รู้ทางศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพบประสบสมแต่คืนวันผ่านไปไม่ประรมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยนั้นวันเวลาผ่านแล้วผ่านเลยมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ทำอย่างไรวันเวลาที่ล่วงไปเราจะได้รับประโยชน์จากวันเวลานั้นแต่ก็ต้องรู้จักฉกฉวยเอาสาระจากวันเวลานั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่ตนเช่นวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน9นะเราพุทธศาสนิกชนนะเราก็ตั้งใจที่จะทําคุณงามความดีหรือแม้แต่ในวันพระก่อนๆและวันพระถัดๆไปโยมญาติทั้งหลายเราก็พยายามสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองกับวันพระนั้นด้วยการปฏิบัติตนดีอยู่ในหลักศีลหลักธรรมนะแล้วก็ทำตนให้มีความมั่นคงในศรัทธาที่ถูกต้องนะทำวันพระให้เป็นวันพระก็คือเป็นวันที่ประเสริฐพระหรือวระแปลว่าประเสริฐเป็นวันที่ว่างเว้นจากเวรภัยไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายคิดแต่ดีพูดแต่ดีทำแต่ดีวันพระจึงเป็นวันที่ประเสริฐ7วันเราได้มีโอกาสทบทวนกัน1ครั้งเพิ่มเติมความดีงามกัน1ครั้งอะไรที่ผิดพลาดเราก็แก้ไขซึ่งโดยปกติคนเรานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายรู้อะไรมา7วันมักจะลืมถ้าไม่มีการจดไม่มีการบันทึกนั้นวันพระจึงมี7วันต่อครั้งนะหรือว่าสัปดาห์1ก็มี1วันพระเดือน1ก็มีอยู่4วันพระก็พอเหมาะพอดีแล้ว7วันมีโอกาสไปทบทวนบทศีลนะในแต่ละข้อแต่ละข้อมีศีลข้อใดมีข้อดังพร้อยหรือเราละเมิดศีลข้อใดก็จะได้ไปต่อศีลหรือไปสมาทานศีลเพื่อที่จะชำระล้างกายวาจาของเราเนี่ยให้สะอาดก็คือให้บาปนั้นเนี่ยมันหมดไปแล้วก็สร้างสมคุณงามความดีขึ้นมาใหม่นะจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความสะอาดด้วยข้อวัดปฏิบัติหรือกิริยามารยาทที่ดีงามพึงทำวันพระให้เป็นวันที่ประเสริฐก็แล้วกันนะเป็นวันดีเป็นวันแห่งการทำดีเป็นวันแห่งการละเว้นจากการทำความชั่วทั้งหลายนะต่อมาก็คือทำวันพระให้เป็นวันเพาะได้แก่เพาะกุศลธรรมความดีให้มีความงอกงามเกิดขึ้นในจริตอัธยาศัยอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่เป็นความดีก็เพาะให้มันเกิดให้มันมีในจิตสันดานของตนเองนะอย่างเช่นเราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเข้าพรรษามาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกๆวันพระญาติโยมได้มีโอกาสเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมนะแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามชื่อว่าเราย่อมได้รับประโยชน์จากวันพระนั้นๆแม้ตื่นมาในยามเช้าของวันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมญาติทั้งหลายก็ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นจากสิ่งที่เป็นอบายแล้วก็ทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดมีนะแก่ตนในวันธรรมสวนะวันพระอย่างนี้เชื่อว่าเราชาวพุทธเนี่ยทำวันพระให้เป็นวันเพาะเพาะอุปนิสัยที่ดีงามนะเพื่อเราเพาะอุปนิสัยที่ดีงามอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วการดำรงชีวิตของเราก็จะมีความสุขความเจริญก็ย่อมที่จะเกิดมี
นะทำวันพระให้เป็นวันเพชรวันที่เพิ่มพูนสติปัญญาเพราะสติปัญญานั้นเนี่ยมีค่าประดุจเพชรการฟังธรรมะเหมือนการสร้างถ้ำให้แก่ใจฟังไปเกิดความรู้สุดสูสังเพราะใจของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเสือนะโยมนะธรรมะเปรียบเสมือนถ้ำคอยกำบังหูเราฟังใจเราฟิตจิตใจของเราก็สบายเนี่ยในส่วนนี้ก็เรียกว่าทำวันพระให้เป็นวันเพชรนะซึ่งเราพุทธศาสนิกชนเราก็เข้าใจในส่วนนี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมเป็นเหตุให้เราสบายแล้วเนี่ยก็ชื่อว่าโยมญาติทั้งหลายได้มีโอกาสเสริมเติมเต็มปัญญาของเราให้มีมากขึ้นคำว่าเสริมธรรมคือเสริมความดีเสริมปัญญาก็คือเสริมความรู้อันนี้ก็เป็นวิสัยของคนที่ฉลาดวิสัยของคนฉลาดย่อมจะไม่ไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นทำวันพระให้เป็นวันพิษทำวันพระให้เป็นวันแพ้ทำวันพระให้เป็นวันที่เพ้อทำวันพระให้เป็นวันพิษเป็นอย่างไรก็คือเป็นวันแห่งการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบประหัตประหารทำลายล้างซึ่งกันและกันวันเวลาก็มีพิษแล้วก็ให้โทษแก่ผู้กระทำด้วยเพราะเป็นคนที่ประมาทต่อมาก็คือทำวันพร่ายเป็นวันแพ้คือแพ้ต่ออำนาจของกิเลสความโลภความโกรธความหลงทำให้เสียผู้เสียคนไปทำวันพระให้เป็นวันเพ้อเป็นวันแห่งการโกหกหลอกลวงเพ้อเจ้อเหลวไหลทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์เสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียหายแล้วก็เสียสารพัดอย่างที่จะเสียเพราะเราละเมิดศีลไม่ดำรงมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมนั่นเองฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายวันธรรมสวนะวันพระจึงเป็นวันแห่งการอธิษฐานและสมาทานศีลเป็นวันชำระกายวาจาของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ดังที่ผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขการประพฤติปฏิบัติธรรมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระอย่างนี้

จึงชื่อว่าเป็นวันที่เรามาขูดขัดจริตอัธยาศัยของเราให้ผ่องแผ้วสดใสให้มีความดีความงามนั่นโยมญาติทั้งหลายเราคิดดีแล้วเราเป็นผู้ฉลาดและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามอย่างเนี้ยซึ่งชื่อว่าในปัจจุบันนี้เราพุทธศาสนิกชนเราที่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเราก็ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานนั้นเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัตินั้นแบบอย่างในการปฏิบัติหรือในการเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมนั้นเนี่ยใช่ว่าจะมีแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเท่านั้นในสมัยพุทธกาลก็มีญาติโยมมีอนาถบิณฑิกะมีนางวิสาขาบาสิกาและอีกหลายๆท่านในอดีตการเนี่ยนะโดยเฉพาะนางวิสาขาในชื่อว่ามีการจดบันทึกการทำคุณงามความดีของเธอเนี่ยมากมายเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นสตรีท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการพระพุทธศาสนาสตรีท่านนี้ก็คือนางวิสาขานี่แหละได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการคุณสมบัติพิเศษเนี่ยคือเป็นผู้มีความงามชนิดที่คนอื่นไม่มีเป็นอุปถายิกาที่สำคัญเป็นกำลังสำคัญในวงการพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีงามของนักบำเพ็ญบุญตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันอันได้แก่นางวิสาขามหาบาสิกานางวิสาขามหาบาสิกานั้นเนี่ยผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือรูปสวยรวยทรัพย์ชาติตระกูลดีมีคนรักใคร่และจิตใจของเธอก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของนางวิสาขามหาบาสิกานางวิสาขาเป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐีมารดาของเธอก็คือนางสุมนาเทวีนางวิสาขาเนี่ยที่ว่ามีคุณสมบัติพิเศษท่านเรียกว่ามีเบญจกัลยาณีเบญจแปลว่า5กัลยาณีแปลว่างามเบญจกัลยาณี

ฟูเวลายิ้มเห็นเหงือกแดงเหงือกไม่ดำริมฝีปากของนางเนี่ยไม่ดำแดงออกสีชมพูอันนี้คือเนื้องามต่อมาก็คือกระดูกงามคำว่ากระดูกงามก็หมายถึงฟันของนางวิสาขานั้นเนี่ยเป็นฟันที่เรียบไม่ต้องดัดฟันไม่ต้องจัดฟันเรียงเป็นระเบียบแล้วสีขาวเหมือนกับไข่มุกฟันเรียงสม่ำเสมอเป็นระเบียบไม่เกเรียกว่าไม่มีเขี้ยวเรียบร้อยสวยงามนะอันนี้คือเรียกว่ากระดูกงามต่อมาก็คือวัยงามนะนางวิสาขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวัยงามท่านอุปมาว่าเหมือนกับบุคคลบางคนที่ผ่านการอุ้มท้องประคองครรภ์คลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังเหมือนคนที่เพิ่งผ่านการคลอดบุตรเพียงครั้งเดียวสวดทรงองค์เอวไม่เสียแล้วก็ไม่โทรมที่กล่าวมานั้นก็คือคนที่มีใจบุญก็คือนางวิสาขามหาบาสิกาเราพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาประวัติของนางวิสาขาหรือว่านาถบิดิกะเศรษฐีผู้ใจบุญล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างแห่งการทำบุญแห่งการเสียสละได้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยวันนี้เวลาของรายการคติธรรมประจำวันหมดลงแล้วก่อนที่จากกันไปก็อย่าลืมนะโยมนะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่ด้วยเราพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญสุนทรทานส่วนพระสงฆ์ท่านก็ลงอุโบสถปาติโมกเรียกว่าฟังการสวดปาติโมกทุกกึ่งเดือนนะก็ถือการเชิญชวนญาติโยมไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระหรือถวายความอุปถัมภ์น้ำปานะแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงศาสนาที่เข้าฟังปาติโมกในวันธรรมสวนะวันพระนี้ด้วยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอมลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวท.บุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสดจากห้องข่าวทุกเช้า

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนสามัคคีมาพบกันอีกวันครับทุกท่านในรายการคุยข่าวเช้านี้มาบอกกล่าวข่าวสารดีเอซีเพื่อน้องพี่บุรีรัมย์ได้ฟังกันเช้าวันศุกร์สดใสได้สดับพร้อมรับฟังข่าวสารแสนสุขสันต์ DAC มีเรื่องกล่าวเล่าทุกวันโลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปซัลมันดาตัง Good morning ASEAN Welcome to Talk New This morning with the ASEAN Community Radio Thailand บุรีรัมย์อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งเจอกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเราพุทธศาสนิกชนก็เอาหัวใจสำคัญทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตครับละเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5:30 นโดยประมาณก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6:00 นนำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียนมาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันครับประชาคมอาเซียนหรือ DAC ก็ย่อมาจากอาเซียนคอมมูนิตี้ครับยกฐานะจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ก็เป็นเวลา10ปี7เดือนครับอีก29วันรวมทั้งวันนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นสมาคมอาเซียนนี่มานานแล้วครับนู่นเลย8สิงหาคม2510ก็จะเข้าปีที่60แล้ววันนี้คุณวีรยุทธการบรรจงดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบรรณาหน้าเหี่ยวนิดๆในวิสิตเทพทองดำเนินในการเสียงเรียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บ้านเองพอกระเทินภายใต้การอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอบพระคุณผู้ดูแลกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523ถือว่ารายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเป็นรายการของท่านผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็ขอทักทายอรุณสวัสดิ์ไปยังแฟนรายการที่ติดตามชมติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสวท.บุรีรัมย์ครับเดือนสิงหาคมนี่ในช่วงปลายเดือนครับ31สิงหาคมเป็นวันชาติของมาเลเซียเอาก่อนหน้านั้นก็9สิงหาคมวันชาติของประเทศสิงคโปร์17สิงหาคมวันชาติของอินโดนีเซียเอาเรามาดูเรื่องราวของมาเลเซียสักนิดหนึ่งครับชื่อยังเป็นทางการก็คือมาเลเซียชื่อเก่านี่ก็คือสหพันธรัฐมาเลเซียครับอันนี้ชื่อปัจจุบันก็คือมาเลเซียเนี่ยแหละครับมีขนาดเนื้อที่ 333,403 ตารางกิโลเมตรที่ตั้งแบ่งออกเป็น2ส่วนครับได้แก่บริเวณที่เป็นคาบสมุทรมาลายูทั้งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยก็เรียกว่ามาเลเซียตะวันตกครับและอีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกเมืองหลวงคือกรุงกัวลาลัมเปอร์จำนวนประชากรประมาณ30ล้านคนครับชาติพันธุ์ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมาเลเซียเป็นชาวมาเลย์ครับแล้วก็มี ชนพื้นเมืองเดิมรองลงมาก็คือชาวจีนแล้วก็ชาวอินเดียชาวมาเลย์นี่เป็นชนพื้นเมืองเดิมครับภาษาที่เขาใช้ก็คือภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการภาษารองลงมาก็คือภาษาอังกฤษครับศาสนาผู้คนส่วนใหญ่ของมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติรองลงมาก็คือนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเหตุที่มีพราหมณ์ฮินดูก็สืบเนื่องมาจากว่ามีชาวอินเดียครับอาศัยอยู่ในมาเลเซียนี้ไม่ใช่น้อยเลยครับระบอบการปกครองในระบอบสหพันธรัฐก็คือมีรัฐต่างๆนะครับมีอำนาจในการปกครองตนเองบ้างมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าบริหารแห่งสหพันธรัฐและก็มีมุขมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งรัฐครับวันชาติก็คือ31สิงหาคมเหตุที่วันชาติ31สิงหาคมก็สืบเนื่องมาจากว่าเป็นวันที่ประกาศเอกราชครับพูดง่ายๆคืออังกฤษนี่เป็นเจ้าอาณานิคมก็ให้เอกราชครับประเทศสหพันธรัฐมาลายาครับก็เกิดประเทศมาเลเซียขึ้นก็มีนอกจากรัฐต่างๆที่อยู่บนคาบสมุทรมาลายูแล้วก็ยังมีสลาวักซาบาที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวด้วยแต่เดิมนี่สิงคโปร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียครับแต่ในตอนหลังนี่สิงคโปร์ก็แยกออกมาครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2509ครับสกุลเงิน1ริงกิตเท่ากับประมาณ10บาทไทยครับริงกิตนี่เป็นสกุลเงินของมาเลเซียครับรู้จักมาเลเซียนิดหนึ่งนะครับครับเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมาครับได้เกิดโศกนาฏกรรมมีภัยพิบัติที่น่าตกใจมากนั่นก็คือเกิดดินโคลนถล่มนะครับบริเวณชายแดนระหว่างประเทศเนปาลกับชายแดนทิเบตของประเทศจีนครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็สูญหายจำนวนมากด้วยนะครับเสียชีวิตนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับยังระบุจำนวนไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้อยครับแล้วก็สูญหายนี่เป็นพันครับซึ่ง เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเอามาดูนิดนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรครับเขาบอกว่าเกิดเหตุดินโคลนแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเขาซัดถล่มบริเวณด่านชายแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตของจีนห่างจากกรุงกาฐมันทุไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ25กิโลเมตรครับทำให้มีผู้สูญหายนี่หลายร้อยคนในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับขณะที่ตำรวจเนปาลระบุว่ามี18คนได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วครับล่าสุดนี่เขาบอกว่าเป็นร้อยเลยกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดนได้บันทึกภาพวินาทีที่กำแพงมวลน้ำจำนวนมหาศาลพร้อมดินโคลนซัดถล่มอาคารที่ทำการด่านชายแดนดังกล่าวขณะที่วิดีโอได้รับการยืนยันจากฝั่งเนปาลเผยให้เห็นพื้นที่ที่ถูกน้ำแล้วก็ดินโคลนถล่มไม่ว่าจะเป็นสะพานอาคารต่างๆครับก็ทำให้บ้านเรือนแล้วก็ผู้คนนี่บ้านเรือนนี่เสียหายเป็นจำนวนมากผู้คนเสียชีวิตแล้วก็สูญหายครับระบุว่านะครับเกิดจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในบริเวณภูเขานะในทางตอนใต้ในเขตทิเบตนะครับทิเบตเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของจีนนะก็ภูเทือกเขาในบริเวณมันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยด้วยนะครับแต่อยู่ในพื้นที่ของทิเบตก็มีอาการสั่นไหวประมาณ 4.4 ริกเตอร์ครับก็ทำให้หิมะแล้วก็มวลน้ำดินโคลนนี่ถล่มลงมาครับก็ใน YouTube ในอะไรนี่ได้เปิดเผยให้เห็นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแล้วก็มีข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริเวณประเทศไทยกับบริเวณชายแดนของกัมพูชาครับ สืบเนื่องมาจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุญินชาญวีรกุลได้ลงพื้นที่ช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมทหารแนวหน้าแล้วก็ติดตามสถานการณ์ชายแดนเขาบอกว่าล่าสุดนี่ทางกัมพูชานะฮะสื่อของกัมพูชาเขารายงานแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาระบุว่าการเดินทางเยือนของนายอนุทินชาญวีรกุลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวถือเป็นความพยายามโดยเจตนาที่จะอ้างสิทธิอันชอบธรรมเหนือดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพไทยเขายึดครองโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับเขาบอกว่ากัมพูชานี้ได้ยื่นหนังสือประท้วงนะโดยบอกว่าไม่มีสิทธิตามกฎหมายใดๆเกิดขึ้นจากการกระทำที่ผิดกฎหมายดังนั้นการยึดครองดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาโดยผิดกฎหมายจึงไม่สะอาดมีสายเข้ามาสายแรกครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
1: มีสายคือเงียบซีรีส์แท้
0: ได้ยินเสียงแล้วครับป้าบรรเทาครับ
1: จ้าวันนี้ไม่มีสายเข้ามาเลยเนาะ
0: ก็นี่แหละป้าบรรเทาเนี่ยเข้ามาสาย
1: เวลามาเวลามาก็มาแบบเขาเรียกอะไร
0: ปุ๊บ
1: จนไม่ได้คุยข่าวแต่วันนี้เงียบ
0: ครับตอนนี้คุณป้าบรรเทาอยู่วัดใช่ไหมเอ่ย
1: โอ้ยอาจารย์นอนไม่รับมาวัดตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง
0: ครับ
1: จ้ะมาทำนู่นนี่นั่น
0: อนุโมทนาบุญด้วยอันนี้ตรงกับศาสตร์จีนด้วยนะวันพระวันนี้ครับป้า
1: จ้ะเมื่อวานนี้คนจีนก็มาทำบุญหลายคนอยู่อาจารย
0: ์ครับก
1: ็วันนี้เขาก็คงจะมาวัดเลยเนาะ
0: มีความเชื่อเหมือนกับไทยเราเนี่ยแหละครับก็คือเขาเชื่อว่าพญาเงียมล้อเทียนจือเงียมล้อเทียนจือก็คือพญายมบาลเรานี่แหละได้ปล่อยวิญญาณมาเพื่อจะมารับส่วนบุญครับ
1: จ้ะเดี๋ยววันนี้วันพระจะปล่อยผีไป ปล่อยผีไปหลอกช่างตี ตาอาจารย์สังดอเด้อ
0: ครับผมครับขอบพระคุณอนุโมทนาบุญคุณป้าบรรเทาด้วยนะครับทำบุญที่วัดนะครับซึ่งการเยือนครั้งนี้ทางกัมพูชานี่ประท้วงเลยว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยเนื้อดินแดนอย่างร้ายแรงนะครับอย่างกัมพูชาเขาก็ยังยึดแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนอยู่นะครับซึ่งจะทำนานแล้วล่ะนะครับนู่นเลยตั้งแต่สมัยประเทศเรายังเป็นสยามนะครับกับทางฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมครับแต่ปัจจุบันนี่แผนที่พวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช่กันแล้วนะครับแต่ใช่กันก็คือ1ต่อ 50,000 ซึ่งถือว่าเป็นของสากลที่ยอมรับกันนะครับดังนั้นการเยือนในช่องอันมานี่พื้นที่ก็คือเป็นของไทยเรานี่แหละครับแต่ปรากฏว่าก็มีชาวกัมพูชานะครับเข้ามาพื้นที่อยู่อาศัยตั้งแต่อพยพโยกย้ายมาตั้งแต่สมัยที่กัมพูชาเกิดการสู้รบกันครับก็อยู่ในพื้นที่นี้นานนะครับจนคิดว่านี่เป็นดินแดนของตนเองนั่นเองครับใครที่ติดตามชมนะครับการแสดงข่าวแข่งขันของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่ชื่อจริงก็คือรัติการอัมลอยซึ่งเป็นการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเล่นนะซีซั่นที่21นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าน้องเนเน่หรือรัติการอัมลอยซึ่งมีอายุเพียง16ปีเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ขึ้นแสดงปรากฏว่าชนะใจกรรมการครับได้เขากดไอ้โกลเด้นบูชเชอร์โกลเด้นบูชเซอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินว่าให้เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับซึ่งจะมีขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับก็แสดงความยินดีเป็นความสามารถของน้องเนเน่รัติการอัมลอยครับที่ไปแสดงการแข่งขันในครั้งนี้โชว์ความสามารถว่าเด็กไทยก็ไม่ใช่ย่อยๆเลยครับทำให้ปลักปลื้มไปตามๆกันนะครับถือว่าไปประกาศชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราด้วยครับมาดูข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเขาบอกว่าในตอนนี้ครับอาจจะเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อีกก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจีนนี่ ลูกคืบก่อสร้างเกาะเทียมระยะแรกเพื่อใช้เป็นฐานทัพขนาดใหญ่ที่สุดของจีนบนแนวปะการังที่ชื่อว่าแอนเทอร์ลบนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพาราเซนในทะเลจีนใต้นะครับเขาบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับทั้งที่บริเวณหมู่เกาะพาราเซนนะครับหรือเกาะปะการังในทะเลจีนใต้นี่ยังเป็นข้อคัดแย้งนะครับในหลายประเทศนะครับก็อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นะครับอ้างอธิปไตยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับฟิลิปปินส์นะครับหรือทางเวียดนามด้วยนะครับเขาบอกว่าในการสั่งฐานทัพขนาดใหญ่บนหมู่เกาะแนวปะการังแอนเทอร์ลบของจีนนั่นเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพการครอบครองพื้นที่ตอนเหนือของทะเลจีนใต้ซึ่งในพื้นที่นี้ประกอบไปด้วยลานจอดเฮลิคอปเตอร์รูวิ่งของสนามบินโดยพื้นที่ตอนเหนือของทะเลจีนใต้นั้นมีความสำคัญต่อจีนอย่างยิ่งยวดกรณีที่จีนเปิดฉากปิดล้อมทางไต้หวันนะครับก็ถือว่าเป็นประการใหญ่ของจีนนอกเกาะไหหลำตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของจีนในการตรวจการกำลังรบนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวียดนามโดยเฉพาะเรือดำน้ำด้วยนะครับนี่เลยครับผู้นำของประเทศเมียนมาไปเยือนรัสเซียครับในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่านายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ให้การต้อนรับแล้วก็พบปะหารือกับผู้นำอาวุโสมินอองไลครับประธานาธิบดีของเมียนมาที่พระราชวังเครมลินกรุงมอสโกในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงพลังงานรวมถึงแผนก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็การสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในน้ำของเมียนมานอกจากนี้ครับประธานาธิบดีปูตินยังระบุว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศพัฒนามาถึงขั้นไว้วางใจเป็นพิเศษครับอันนี้คงจะต้องถูกจับตามองนะครับของประเทศมหาอำนาจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเจ้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมกราบสวัสดีครับ
2: สปสที่อยู่ในตัวอำเภอเนี่ยรับไม่ได้ AM/FM ก็รับไม่ได
0: ้ไอ้นี่เปิดอะไรเปิดวิทยุหรือเปล่าครับ
2: วิทยุของผมฟังเพลงลูกกรุง
0: เอาปิดหน่อยครับปิดหน่อยมันแทรกเสียงเข้ามาครับผมใช่ครับผมครับ
2: รับไม่ได้เลยในตัวอำเภอ
0: ครับคุณลุงมงคลโอ้รับไม่ได้นี่วิทยุ
2: รับไม่ได้ทั้ง AM FM เลยครับ
0: นี
2: ่ผมอยู่ตัวอำเภอเข้าเวร
0: AM นี่ไม่มีนะมีแต่ FM นะตอนนี
2: ้ก็ AM ยกเลิกกันนี
0: ่ครับAM ยกเลิกตั้งนานแล้วครับผม
2: โอ้ยผมเปิดก็ยังเจออยู่นะแต่ก่อนเมื
0: ่อไม่มีครับมีแต่ FM เท่านั้นครับ
2: FM ไม่เป็นไรครับ
0: 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
2: ตัวอำเภอรับไม่ได้ช่วยบอกไกลคุณวิริชัยด้วยครับ
0: ครับผมเดี๋ยวคุณวีรยุทธการบรรจง
2: หรือเป็นกับวิทยุผมก็ไม่ทราบคร
0: ับ น่าจะเป็นวิทยุด้วยนะ
2: แล้วไม่ได้ครับอาจารย
0: ์ครับผมมีหอกระจายข่าวไหม
2: ในตัวอำเภอนี่มีเขาไม่เปิด
0: เขาไม่เปิดเทศบาลไม่เป
2: ิ
0: ด
2: เวลามีงานของเทศบาลเขาถึงโกนหาเสียงหาอะไรนะ
0: ครับผม
2: นี่ตรงนี้แหละเสียไม่ค่อยจะเอาอะไรหรอกจังพูดไปก็เรื่องมาก
0: เนาะครับผม
2: แต่ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับเอาลองเปิดหาคลื่นFM นะ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีคลื่นเดียวเท่านั้นนะครับใครที่ไปเปิด AM เดิมนี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์นี่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะมาทางอีกข่าวเอามาดูหัวข้อข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์มาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ก็มีภาพของน้องเนเน่ครับรัติการอําลอยครับเขาบอกว่าปุ่มทองทะลุชิงเนเน่ขย่าโลกโชว์พลังร็อกกระหึ่ม ATG อเมริกันก็ทาเล่นครับเจ้าตัวตื่นตันนะครับลำให้บนเวทีคนไทยเฮสุดภาคภูมินะครับอันนี้ร้องไห้กลางเวทีเลยครับอันนี้ดีใจมากนะเพราะว่าเธอนี่เพียงอายุเพียง16ปีเท่านั้นเองครับเรื่องของต ้องแสดงความยินดีครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
3: ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: โทรจากไหน
3: แมงมุดจากชังครับ
0: เอาแมงมุดเนี่ย
3: คร
0: ับผม
3: เสียงดังฟังชัดดีครับ
0: อันนี้คลื่นอะไรนี่ FM เด้อ
3: โอ้ย AM คุณลุงเมื่อกี้น่ะเขายกเลิกตั้งนานแล้ว
0: ครับใช่ครับคุณลุงมงคลครับผม
3: ไปถึงไหนล่ะคุณลุงเมื่อกี้น่ะ
0: ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
3: ก็นั่นแหละคุณวีรยุทธการบรรจงวันนี้เสียงดังฟังชัดดี
0: ครับผม
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: แมงขอโทษครับแมงมุดนี่อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ผมไม่รู้จริงๆนะ
3: ติดเขตชายแดนนะครับ
0: เออชายแดนกับเชิงเลยนี่โอ
3: ้ครับมองลิบลิบไปประมาณโอ้ยข้ามไปข้ามมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอันตรายครับไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยข้ามไปเก็บเห็ดเก็บผักวงผักหวาน
0: โอ้ถ้าทำไมถึงอันตรายเอ่ยไปแถวแมงมุด
3: มันเดี๋ยวไปเจอพวกทุนไอ้นั้นทุนไอ้นี่
0: อืมครับผม
3: มันไม่ปลอดภัยเลยการ
0: ครับผมไม่ปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนเน
3: า
0: ะ
3: ถ้าคนมาอยู่เขตชายแดนเนี่ยเขาจะรู
0: ้ครับ
3: ว
0: ่
3: าถ้าคนอยู่ในเมืองเนี่ยเขาอาจจะชีวิตเขาคนในเมืองเนาะ
0: ครับผม
3: คนเขตชายแดนเนี่ยเขาจะรู้การทำมาหากิน
0: ครับเพื่อนผมอยู่แถวๆบ้านกรวดสายโทร10สายโทร11สายโทร12นี่ก็บอกว่าโอ้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันครับ
3: ใช่ถูกต้องครับ
0: ครับ
3: ก็พูดไปเดี๋ยวมันจะยาว
0: ครับขอบพระคุณมากครับหนุ่มแมงมดกับเชิง
3: ครับเสียงดังฟังชัดด
0: ีขอบพระคุณอย่างสูงครับที่แจ้งผลการรับฟังมากขอบคุณมากครับเก็บเพชรมาอะไรก็เอามาฝากคุณวีรยุทธก็ผมเบิ่งเด้ออีกข่าวหนึ่งก็เรื่องของยินดีกับรัฐบาลครับปรากฏว่า เรื่องของพรบเงินกู้400,000,000,000 บาทนะครับผ่านสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ธรรมดาครับของฝ่ายค้านแล้วก็ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เดลินิวเดลินิวก็เรื่องของนี่แหละครับการบงการบ้านการเมืองที่ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังหน่อยอ้าวเชียร์วอลเลย์บอลไทยนะรอบรองชนะเลิศแล้วไปเจอญี่ปุ่นเอานักหน่อยครับครับแล้วก็ส่วนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนก็เราได้รองชนะเลิศครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับฝากไว้บ้านเมืองมีอาจจะมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปภ.กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมยกระดับแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์และสื่อท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมง
7: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าการลดความสูญเสียจากอุทกภัยจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเตือนที่ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ากับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่หอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์วันนี้ปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกขณะที่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นเสี่ยงเกิดฝนตกสะสมและน้ำหลากในภาคเหนือตอนบนปภ.จึงกำชับศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเศรษฐกิจหากมีแนวโน้มวิกฤตให้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ทันทีพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจรวบรวมพฤติการผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและบำบัดตามกฎหมาย
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานปปส.และกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบประวัติและรวบรวมพฤติการของผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่ออันตรายแก่ผู้อื่นหรือมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเพื่อส่งมอบข้อมูลให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดสอดคล้องกับแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพ ื่อคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมการบินแห่งอนาคตช่วงปลายปีนี้มุ่งดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินแห่งอนาคตและดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAOเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026หรือ AAM 2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครการประชุมจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบินจาก193ประเทศสมาชิกรวมกว่า 1,500 คนร่วมแลกเปลี่ยนทิศทางนวัตกรรมการบินอากาศยานไร้คนขับและระบบขนส่งทางอากาศแห่งอนาคตการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยทั้งด้านกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ไทยและ ICAOจะจัดทำร่าง Bangkok Statement เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานการบินระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาในเทศกาลนวัตกรรมและการบินสาธิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตมาใช้งานจริงนพสรเจ้าคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพ์ภกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและวันนี้ค่ะอีก1ท่านที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราเจอกันอีกแล้วนะคะกับนายพิสิทธิ์วงเถียนธนาปภ.บุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะ
1: สวัสดีคุณตายครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเจอกันกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาคุยกันอีกเช่นเคยนะคะก็เจอกันเนี่ยเกือบจะสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลยก็ว่าได้
1: เดือนละสองครั้ง
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็โดยวันนี้เนี่ยมอบหมายโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมอบหมายไปยังท่านรองเกรียงศักดิ์แล้วก็มอบหมายมาต่อที่ท่านปปนะคะก็มาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของช่วงนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในพื้นที่ของประเทศไทยเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องของต่างประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเราต้องดูค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะในเรื่องของโลกร้อนทำให้เกิดสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันสงสารมากๆเลยสำหรับท่านใดที่ได้ติดตามข่าวสารนะคะที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูสภาพอากาศช่วงนี้ของบ้านเรากันก่อนหัวหน้าคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้ฝนตกมาแบบเหมือนวิ่งผ่านเป็นหนักพอสมควรนะ
1: ก็มันจะเหมือนคล้ายๆแบบมาตุ้มเดียวแล้วหายเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจะลักษณะของฝนบุรีรัมย์เนี่ยแปลกอย่างหนึ่งก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีช่วงที่ตกหนักทุกๆวันแล้วก็หายไปก็เรียกทิ้งช่วงไปนะครับแล้วก็พอจังหวัดอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบหรือจากพายุหรือว่าจากความกดอากาศต่ำเนี่ยแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงเราเนี่ยความแรงของมวลอากาศมันก็น้อยลงมันก็เลยทำให้ฝนมันตกแบบเบาๆบางๆแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ปรากฏว่าไปดูแผนที่เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักถึงหนักมากมันจะเป็นสีน้ำเงินเนาะสีฟ้าสีน้ำเงินแต่ของเราสีขาวก็เลยเนี่ยรอบนี้ก็เลยเขาเรียกเราก็พยายามเก็บน้ำซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะพูดเรื่องการสูบน้ำเรื่องการเก็บน้ำสำรองไว้ใช้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กระทบไม่ใช่แต่เรื่องของการดำรงชีพน
0: ะ
1: มันไปกระทบเรื่องของภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยนอกจากน้ำเป็นเรื่องของชีวิตแล้วเนี่ยน้ำยังเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการประกอบอาชีพ
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของการเดินทางเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนว่าผู้คนที่เดินทางเข้ามาก็ต้องมีการเข้ามาทำกิจกรรมนั้นๆกิจกรรมที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวเมื่อมีการท่องเที่ยวก็จะไปเข้าห้องน้ำตกเย็นไปกินข้าวหาที่พักก็ต้องไปห้องนอนต้องอาบน้ำใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้น้ำแล้วน้ำที่เรามีอยู่ตอนนี้พูดถึงเรามีใช้ไปจนถึงสิ้นปี2569เนี่ยแน่นอนนะชัดละแต่เราไม่ได้วางเป้าหมายว่าเอาแค่ปีนี้ต้องมีใช้สำหรับปีหน้าด้วยแล้วปีหน้ากิจกรรมที่เราต้องรับมืออีกก็เรียกอีก2กิจกรรมใหญ่ๆก็คืองานวิ่งกับงานแข่งรถซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ใช่แต่ชาวไทยนะก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยซึ่งเป็นจำนวนมากครับ
0: ก็แต่ว่าพูดถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำใช้แน่นอนแหละนะคะในปีนี้แต่ว่าปีนี้ปีหน้าแต่ว่าพี่น้องเราก็ต้องประหยัดน้ำนะคะต้องใช้อย่างประหยัดไม่ใช่ว่าพอรู้ว่ามีแล้วเลยจะใช้เต็มที่เลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าหากว่าใช้โดยที่ไม่มีการใช้อย่างประหยัดหรือว่ามีการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำที่มีอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้น้ำเนี่ยหมดเร็วเกินกว่าปกติก็ได
1: ้ใช่แล้วเราต้องเรียกเริ่มคิดถึงเรื่องการจัดทำแหล่งเก็บน้ำน
0: ะ
1: ซึ่งตอนนี้ทั้งทางกรมชลประทานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็กำลังทำเรื่องของงบประมาณเพื่อไปบรรจุในแผนขอรับการสนับสนุนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับบรรจุในปี2571ละเพราะปี70นี่ไม่ทันละ
0: นะคร
1: ับก็ไปบรรจุอีกข้ามปีละซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของความพร้อมในเรื่องพื้นที่เดี๋ยวเราอุบไปก่อนตอนท้ายดีกว่าเราเรื่องนะเรื่องจังหวัดก่อน
0: แต่ว่าแล้วช่วงนี้จะมีฝนต่อเนื่องไหมคะ
1: โอ้โหน้อยมากแล้วถ้าจะตกเห็นทางคุยกับท่านผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ก็อาจจะเป็นอีกทีก็กันยาเลยนะ นี่มันก็จะอีก3วันก็จะหมดเราก็รู้ได้เดี๋ยวกันยานะเดี๋ยวผมจะดูตกไม่ตก
0: เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนมาแต่ว่ามันไม่ได้เยอะ
1: ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศเนี่ยเริ่มจะลมเย็นๆแล้วนะช่วงเช
1: ้
0: าม
1: ีลมเย็น
0: ก็อาจจะใกล้ๆแล้วแหละใกล้ๆก็
1: คือจังหวัดนึงเขาตกหนักไงเราไม่ตกแต่เราได้รับแบบอะไร
0: อ
1: ากาศเย็นเนี้ยซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกผลกระทบเบาๆบาง
0: ก็เดี๋ยวเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาพูดกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะก็ทักทายทาง Facebook Live กันด้วยนะคะท่านใดติดตามรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้ในช่วงเช้าวันนี้นะคะพูดคุยในรายการเราได้กับรายการเราเรื่องเมืองแปะค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการของเรานะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่จะให้บริการในช่วงวันที่23-26พฤศจิกายน2569นี้นะคะว่ามีการประชุมเตรียมความพร้อมเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างหัวหน้าได้เข้าประชุมด้วยไหมคะ
1: ได้เข้าครับเพราะว่าในส่วนของส่วนราชการแต่ละหน่วยก็จะมีหน้าที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบนะครับอย่างสำนักงานปภ.เนี่ยก็จะดูเรื่องของความปลอดภัยน
0: ะ
1: เรื่องของการดูแลสถานที่จัดทำทันตกรรมเนี่ยให้มีก่อนสมมติว่าเข้าไปแล้วปรากฏว่ามีเหตุอะไรที่มันฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีรถดับเพลิงเราต้องมีพนักงานกู้ภัยเข้าไปช่วยรวมถึงถ้าหากเข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วยังต้องปฏิบัติภารกิจอยู่เพราะว่าผู้มารับบริการมีจำนวนมากก็ต้องจัดไฟฟ้าส่องสว่างบอลลูนไลท์เพื่อให้คุณหมอได้ทำงานต่อเนื่องเนี่ยหน้าที
0: ่ค่ะนี่ในส่วนของปภ.นะที่มาดูในส่วนของการประชุมในวันนั้นนะคะโดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยงานทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งโดยมีนายขออภัยค่ะโดยมีทันตแพทย์จิรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยนะคะหรือว่าคุณหมอยักษ์นะคะก็ร่วมประชุมด้วยนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะส่วนราชการคณะกรรมการดำเนินงานนะคะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่จากหน่วยงานทันตกรรมพระราชทานนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยกำหนดให้บริการระหว่างวันที่23-26พฤศจิกายน2569 2พื้นที่มีที่ไหนบ้างคะหัวหน้าคะ
1: ก็จะมีที่อำเภอกระสังนะครับช่วงแรก 23-24 พฤศจิกายน2569เนี่ยก็ไปตั้งหน่วยทันตกรรมที่โรงเรียนกระสังพิทยาคมท่านนายอำเภอท่านไปลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยมีความพร้อมนะครับจุดที่2วันที่25-26พฤศจิกายน2559ที่โรงเรียนลำไปมาศอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งโรงเรียนนี้ผมไปซ้อมแผนอพยพหนีไฟเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับการดูแลไปอย่างดีเพราะอาคารเนี่ยมีทั้งอาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีลานโล่งซึ่งทางหน่วยทันตกรรมก็สามารถที่จะจัดเครื่องไม้เครื่องมือสามารถให้บริการพร้อมๆกันได้หลายท่านนะครับเพราะว่าเรื่องของฟันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: นะคร
1: ับแล้วตอนนี้หมอฟันเป็นอาชีพที่ขาดแคลนนะสำหรับคนในต่างจังหวัดเนี่ยเวลาจะไปหาหมอทีนัดเป็นเดือน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าจะไปแบบเอาดุดก็ต้องไปคลินิกซ
0: ึ่
1: งก็มีค่าใช้จ่ายสูง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่หน่วยทันตกรรมนี่มาทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ค่ะก็พี่น้องในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอกระสังหรือว่าอำเภอลำไปมาศนะคะก็เตรียมตัวนะคะไปรับบริการกันได้นะคะซึ่งคณะกรรมการก็ได้มีการประชุมเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนะคะทั้งพิธีเปิดจะมีการจัดแบบไหนอย่างไรนะคะหน่วยทันตกรรมพระราชทานนะคะก็มีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะจัดเตรียมพื้นที่ต่างๆกลุ่มเป้าหมายนะคะการเตรียมสถานที่แล้วก็ระบบสุขาภิบาลการจัดพื้นที่จอดรถรักษาความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงการจัดบริการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกแก่คณะอาจารย์ทันตแพทย์ด้วยนะคะตลอดจนการเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มการจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็การจัดโรงครัวอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการนะคะ
1: ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่2อำเภอและพื้นที่ใกล้เคียง
0: ค่ะ
1: นะครับมาใช้บริการในห้วงวันที่23-26พฤศจิกายนเพราะหน่วยทันตกรรมพระราชทานเนี่ยไม่ได้มาบ่อยๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์โดยตรงนะครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยธนกรรมราชทานเนี่ยเท่าที่ฟังจากคุณหมอพูดเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาถึงบุรีรัมย์ใช้เวลาหลายปีนะครับเพราะต้องเวียนไปหลายจังหว
0: ั
1: ด
0: ใช่ค่ะไปหลายจังหวัดไปทุกจังหวัดแหละนะคะฉะนั้นเนี่ยก็มาถึงรอบของบุรีรัมย์และพี่น้องเราก็อย่าลืมที่จะไปรับบริการก
1: ันช่วงนี้ยังมีเวลาที่จะเหมือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีการสำรวจนะลูกบ้านที่มีปัญหาเรื่องอนามัยช่องปากเนี่ยเพราะว่าโรคที่สำคัญของคนในต่างจังหวัดน
0: ะ
1: ถ้าไม่พูดเรื่องพยาธิใบไม้ในตับแล้วมะเร็งถุงน้ำดีเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่
0: อ
1: นะครับก็คือเรื่องของอนามัยช่องปากนะบางท่านเนี่ยแบบปล่อยให้ฟันผุแล้วมันก็ลามกลายเป็นเนื้อลายเงี้ยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบในการดำรงชีวิตตรงนี้ต้องรีบดำเนินการนะครับเรื่องฟันเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้
0: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหน่วยทันตกรรมพระราชทานนะคะ
1: ค
0: ุณนาคหนุ่ยอยากพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งพอเราพูดถึงในเรื่องของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราอยากหยิบเรื่องนี้มาพูดก่อนนะคะเมื่อวันก่อนนี้วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดบุรีรัมย์เราได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพนะคะในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันนี้เป็นประเด็นที่หัวหน้าแจ้งเข้ามานะอยากจะนำมาเล่าบรรยากาศให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีภาพไว้ให้พี่เต้เปิดภาพนะคะ
1: ก็เรียกเป็นกิจกรรมของจังหวัดนะ
0: แล้วไปมา
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านปิยะปิจนำเนี่ยท่านมีดำริว่าเราไปครั้งนี้นอกเหนือจากหัวหน้าส่วนราชการเราต้องมีประสงค์นิกรมีชาวบ้านในพื้นที่ไปร่วมด้วยนะครับก็ไปนัดหมายกันไปเจอที่พระราชวังน
0: ะ
1: จุดที่เราจะเข้าไปเพื่อกราบพระบรมศพเนี่ยก็ภาพที่ปรากฏเนี่ยผมว่าสมพระเกียรติมากนะการจัดสถานที่นะครับแล้วเราเป็นคนต่างจังหวัดหมายถึงว่าเราเข้าไปเนี่ยเราเห็นการจัดพิธีเราก็จะได้นำเป็นตัวอย่างในการไปเขาเรียกทำงานด้วยนะครับความเขาเรียกความปราณีตนะครับเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เข้าไปเป็นเจ้าภาพเนาะจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นเจ้าภาพร่วมกับหลายหน่วยงานเพราะว่าการสวดเขาเรียกการพระพิธรรมครั้งนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงรอบบุรีรัมย์มีการจัดเขาเรียกอะไรนะครับจัดลำดับเพราะมีทั้งภาคเอกชนมาทุกวันนะครับจนกว่าจะถึงวันที่เราพระราชทานเพลิงเนาะ
0: ก็มีทั้งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆมีจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะที่มาร่วมกันนะคะซึ่งก็หัวหน้าส่วนราชการก็เดินทางกันไปนะคะพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนประสบนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยก็เป็นภาพที่แบบว่าครั้งหนึ่งนะคะได้ไปกันนะคะก็จริงๆเนี่ยก็เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเดินทางกันไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะแล้วก็เหมือนที่ท่านหัวหน้าบอกก็คือมีการจะวนไปนะคะในแต่ละจังหวัดในแต่ละ
1: หัวหน้าส่วนบางท่านเนี่ยไปรอบนี้รอบที่4รอบที่5แล้วนะเพราะหลายท่านไปส่วนตัวแล้วก็หลายท่านไปกับต้นสังกัดนะครับแล้วก็หมายถึงว่าเวลาจังหวัดโดยองค์กรเอกชนจัดก็บางทีเกี่ยวข้องก็ไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเขาเรียกอะไรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: และการเข้าไปในพื้นที่ในลักษณะนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นถึงเขาเรียกอะไรครับท่านพระราชกรณียกิจท่านเพราะว่ามีการจัดเรื่องของภาพเรื่องอะไรในอดีตให้เราได
0: ้ใ
1: ช่ก็เราก็ได้เห็น
0: ค่ะก็เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านปิยะปิจนำแล้วก็หัวหน้าได้นำหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ประสบนิกรชาวบุรีรัมย์ก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศมาเล่ามาให้ได้ชมกันเอ๊ะหนูเห็นว่าประชุมหัวหน้าส่วนเมื่อวานก่อนนี้เนี่ยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ได้มีการจัดนิทรรศการนะให้ไปชมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ที่บริเวณชั้น4
0: ชั้น4
1: ข้างห้องพนมลุงใช่ไหมครับนาลายพนมศิลป์
0: ที่สารกลางจังหวัดใช่ไหมคะ
1: ก็จะเป็นจุดที่ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดใช่ไหมครับทางสวทเนี่ยได้จัดคล้ายๆเหมือนนิทรรศการย่อมๆเลยแล้วก็มีจุดให้ลงนามถวายพระพรด้วยคือเรื่องเราเรียกเข้าไปในชั้น4เนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะขึ้นไปนะครับขึ้นไป ขึ้นไปชมได้
0: ค่ะค่ะซึ่งทางประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเยี่ยมชมศูนย์นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินะคะก็เป็นการจัดเป็นลงนามถวายความอาลัยนะคะแล้วก็เยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านได้ไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแล้วก็ไปเยี่ยมชมนิทรรศการได้นะคะ
1: แล้วก็เราเน้นตอนนี้ก็อยู่ในห้วงของการไว้ทุกข์เนา
0: ะ
1: ก็ทีมที่จะใส่ก็จะเป็นสีดำสีขาวหรือสีเข้มโทนเข้มนะครับ
0: อ่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกันแล้วกันนะคะเผื่อพี่น้องผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านจะพาลูกบ้านมาน
1: ะคะ
0: มาชมนิทรรศการเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆด้วยอ่ะไปดูกันต่อค่ะกับการขับเคลื่อนการ

0: ให้เห็นถึงความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริตสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่บุคลากรภาครัฐนะคะซึ่งก็รวมไปถึงภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะคะภาคประชาชนต่างๆเครือข่ายต่างๆด้วยรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการตรวจสอบเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่การอบรมในวันนั้นเป็นแบบไหนคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงนโยบายของรัฐบาลเนา
0: ะ
1: ว่าเรื่องการปัญหาการทุจริตเนี่ยยังเป็นเครียกเนื้อร้ายของสังคมไทยนะครับแล้วมันก็จะเป็นต้นตอให้เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยก็ยกประเด็นทุจริตเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเคสตัวอย่างเลยการที่เราคุยง่ายว่าการที่มีการกระทำประเภทเนี้ยมันก็จะส่งผลหมายถึงว่าเราเข้ามาในระบบราชการเราเสียตังค์เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วคิดหรือว่าคนที่เสียตังค์เข้ามาก็จะไม่ถอนทุนคืนแล้วมันก็จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบตามมาเพราะเมื่อคุณเข้าไปในทุจริตในองค์กรเนี่ยไอ้บริการสาธารณะรวมถึงงานต่างๆที่จะลงไปสู่พื้นที่มันก็จะไม่ได้คุณภาพไม่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยก็คือผลกระทบในการทำงานองค์กรก็จะเกิดการขัดแย้งบางทีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตในยิงกันอะไรอย่างเงี้ยมันกระทบไปหมดเลยแล้วการที่เราเนี่ยนิ่งเฉยหรือไม่เขาเรียกอะไรไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมันก็จะทำให้ปัญหานี้มันไปเรื่อยๆเขาถึงบอกว่าอะไรนะไทยไม่ทนต้องก่อให้คนในองค์กรเนี่ยคิดเสมอว่าเมื่อเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลแม้เราจะไม่สามารถที่จะพูดด้วยตัวเองได้แต่ก็ต้องบอกผู้บังคับบัญชาหรือบอกหน่วยงานที่เขามีหน้าที่เพราะหลายครั้งที่พบองค์กรทุจริตเนี่ยองค์กรนั้นอาจจะไม่สามารถจัดการมันได้เอง
0: ค
1: นที่เข้ามาคือตำรวจหน่วยตรวจสอบทุจริตเนี่ยเขาจะเข้าไปปุ๊บบางทีจับถึงโต๊ะเลยใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ต้องใช้ตอนนี้ป้องกัน
0: เมื่อวานมันเห็นข่าวอยู่เหมือนกันนะคะที่ว่ามีการไปจับผู้ที่รับเงินแล้วก็ไปจับผู้ที่จ่ายเงินด้วยนะคะแต่ว่าเป็นจังหวัดอื่นนะคะแต่ว่าพูดถึงเนี่ยในเรื่องของพูดถึงเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะหัวหน้าคะจริงๆเนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยตามบ้านเราเนี่ยเราจะรู้กันนี่แหละคนทำงานเนี่ยตามอบต.ตามเทศบาลเนี่ยบางเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็เคยคิดว่าแบบทำไมคนเราต้องลงทุนในการจ่ายเงินเข้าไปขนาดนั้นนะคะก็ได้ยินคำตอบมาว่าก็เพียงไม่กี่ปีอะก็ได้ทุนคืนแหละมันก็จะเป็นแบบนี
1: ้แต่พูดอย่างนี้นี่สะเทือนใจมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่บางอย่างที่คุณนักบอกก็คือเราไม่สามารถไปพูดกับใครได้นะคะไปพูดกับนายกก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่านายกเป็นแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาในการตรวจสอบถึงจะได้รู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำมาแล้วเราก็แบบว่าไปขัดก็ไม่ได้อะนะบางทีเนี่ยไปเจอคนมีอำนาจหรืออะไรยังไงต่างๆเนี่ยมันตามบ้านเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วล่ะค่ะพูดถึงรู้กันอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปแจ้งใครหรือว่าเราจะเอาผิดกันแบบไหนนะคะดีไม่ดีเราก็จะลำบากกันไปอีก
1: มันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอีกเรื่องนึงคือปัญหายาเสพติดที่จะพูดนะมันจะมีมอตโต้อยู่สำคัญเลยพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและอันนี้ต้องพิชิตอันธพาลหรือผู้มีอิทธิพลก็คือพวกเนี้ยพวกที่เรียกรับสินบนเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์เนี
0: ่ยอันนี้เราพูดต่อเลยดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของยาเสพติดโอ้โหบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าแม้จะไม่ใช่ในพื้นที่บ้านเราแต่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ทางผ่านที่โอ้โหแต่ละรถที่ได้มีการมาแถลงข่าวเนี่ยเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดจริงๆเลยในพื้นที่บ้านเรานะคะ
1: เพราะจังหวัดชายแดนเนี่ยพูดตรงเลยเป็นจังหวัดที่เปราะบางกับเรื่องพวกนี้มากทั้งเรื่องของยาเสพติดค้ามนุษย์สิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็การกระทำต่างๆหลายๆอย่างที่เขาเรียกอะไรไม่ผ่านระบบน
0: ะ
1: เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี
0: ่
1: ยแต่ทีเนี้ยเราจะต้องมาคุยตั้งแต่ระดับครัวเรือนครอบครัวเพราะปัญหายาเสพติดจริงๆแล้วเนี่ยมันคุณหมอเขาก็บอกแล้วพวกที่เป็นจิตเวชเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่ไม่สนใจลูกไปอยู่กับเพื่อนแล้วใช้ยาเสพติดพอติดยาปุ๊บเอาไปบำบัดพ่อแม่ก็ไม่สนใจลูกก็กลับไปซ้ำมันก็เป็นปัญหาแบบนี้แสดงว่าสถาบันที่ต้องดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ให้ดีที่สุดคือสถาบันครอบครัวอย
0: ่
1: าไปทิ้งให้สถาบันการศึกษากับสถาบันรักษาพยาบาลเนี่ยสถานพยาบาลคงช่วยได้แค่ปลายเหตุคือบำบัดเสร็จแล้วสุขภาพเขาแข็งแรงแล้วคุณต้องไปดูแลเรื่องจิตใจเรื่องของการให้ความรักเขาต่อ
0: บางทีตามบ้านเราอาจจะไม่มีการแสดงออกในเรื่องของความรัก นะคะกับลูกหลานมากก็ทำให้บางทีมันรู้สึกถึง

0: บรรยากาศครอบครัวที่อาจจะไม่ค่อยอบอุ่นนะคะ บางทีจริงๆครับบางทีอาจจะรู้สึกเขินอายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการบอกกล่าวกันแทนที่จะเป็นการบอกกล่าวตักเตือนก็จะเป็นการด่าทอกันมากกว่าก็ยิ่งทำให้ปัญหาเนี่ยมันลุกลามกันไปแล้วคุณผู้ฟังทีนี้มาดูเมื่อวันก่อนนี้เนี่ยทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้มีการแถลงข่าวนะคะการสกัดจับยาไอซ์ยาเคล็อตใหญ่เลยนะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในด้านของตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวเนี่ยต้องบอกว่าการสกัดยาไอซ์ยาเคล็อตใหญ่เนี่ยรวมกว่า288กิโลกรัมมูลค่ากว่า47ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะลำเลียงจากประเทศเพื่อนบ้านแถบแม่น้ำโขงค่ะเข้าสู่พื้นที่ตอนในของไทยแต่มาผ่านในพื้นที่ของบุรีรัมย์ของเราก็โดนจับซะก่อนนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยมีการวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีการแถลงการจับกุมในที่ห้องประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะดำเนินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คณะปิยะปิจนำนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพลตรีชัยพัฒน์เงินดีเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26นะคะรวมไปถึงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมกันแถลงผลการสกัดกั้นจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดตามแผนผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะการจับกุมครั้งนี้เนี่ยมีนะ3รายด้วยกัน
1: ครับซึ่งไม่ใช่คนบุรีรัมย์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้กระทำความผิดเป็นคนในพื้นที่อื่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าเขาใช้เส้นทางบุรีรัมย์เป็นทางผ่าน
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าบุรีรัมย์ถ้าผ่านบุรีรัมย์ได้เนี่ยโอเข้าไปโคราชได้นี่จบเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ
0: ่
1: น
0: ะครับ
1: แล้วก็โคราชก็จะเป็นจุดก็เรียกถ้าสมมติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าหน่วยส่วนใหญ่เขาจะเป็นหับเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่โคราชยาเสพติดก็เหมือนกันนะ
0: ค
1: ่ะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือเด็กและเยาวชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆก็จะมีสถานศึกษา มีกลุ่มวัยรุ่นมีสถานบันเทิงซ
0: ึ่
1: งก็จะเป็นจุดกระจายสินค้าได้อย่างนึงแล้วอย่าเรียกพวกนี้ว่าสินค้าเลยนะต้องเรียกว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
0: ก็ซึ่งวันนั้นเนี่ยมีการจับกุมไปเนี่ยเป็นชาวอุบลนะคะชาวปราจีนแล้วก็อุดรธานีนะคะของกลางมาดูของกลางสักหน่อยจ
1: ับ
0: ได้อะไรกันบ้างนะคะของกลางเนี่ยเป็นยาเสพติดจำนวน8กระสอบ ยาไอซ์เนี่ยจำนวน6กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ205กิโลกรัมนะคะเคตามีนหรือว่ายาเคค่ะอีกจำนวน2กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ83กิโลกรัมรวมยาเสพติดที่ยึดได้ทั้งหมดเนี่ย288กิโลกรัมนะคะรถยนต์ใช้ในการขนส่งอีก2คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรวมมูลค่ายาเสพติดเนี่ยประมาณ47ล้าน350,000บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรวมไปถึงอุบลราชธานีนครราชสีมานะคะตชด21ตชด215นะตชด216นะคะเจ้าหน้าที่การข่าวกอรมน.เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจต่างๆนะคะก็มาร่วมกันในการจับกุมในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จริงๆเนี่ยจับกุมได้ตั้งแต่ช่วงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ได้มีการตรวจสอบเส้นทางหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จริงๆเนี่ยจะมีการมุ่งเป้าไปยังผู้ที่จะมารับต่อด้วยแต่ว่าเขารู้ตัวก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ตัวการคนต่อไปนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นการทำงานของทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมกันบูรณาการในเรื่องของยาเสพติด
1: ชื่อหน่อยไหมมีหน่วยงานไหนบ้าง
0: ค่ะก็จะมีที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทหารฝ่ายปกครองจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงอุบลแล้วก็นครราชสีมาด้วยนะคะที่มาร่วมกันทำงาน
1: ก็จะเป็นเขาเรียกส่วนใหญ่ก็จะมีพี่ทหารพรานเนา
0: ะ
1: ซึ่งเดินเท้าคู่กับตำรวจตะเวนชายแดนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกนอกเหนือคือทหารเนี่ยปกป้องอธิปไตยตำรวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยสองหน่วยนี้ไปคู่กันที่ตะเข็บชายแดนพี่ๆสองหน่วยนี้เป็นผู้ที่เสียสละนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเพราะเมื่อพบกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะมีการยิงต่อสู
0: ้ใช่ใช่ค่ะ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยต้องยกย่องเชิดชูเกียรติให้มากเลยสองคนนี
0: ้ค่ะก็ถ้าหากว่าพี่น้องเราเนี่ยเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็อย่าไปขัดขวางการทำงานนะคะขอให้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็เป็นหูเป็นตาในเรื่องของการสอดส่องดูแลในเรื่องของปัญหายาเสพติดในพื้นที่บ้านเราด้วยนะคะ
1: อ
0: ่ะไปดูเรื่องต่อไปเลยกันแล้วกันนะคะไปดูนี่งานที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย นะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่เลยบุรีรัมย์ของเราเมืองกีฬาจริงๆเลยนะคะนะคะกับกรมพละศึกษาได้ร่วมกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจัดการแข่งขันเตรียมการจัดการแล้วกันค่ะเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่23นะคะครั้งที่23นะคะประจำปี2569นะคะบุรีรัมย์พาราเกมค่ะซึ่งก็การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนคนพิการนะคะพัฒนาสมรรถภาพร่างกายจิตใจแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในสังคมพร้อมชิงชัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะ31สิงหาคมถึง4กันยายน2569นะคะการประชุมในครั้งนี้หัวหน้าไปร่วมด้วย
1: ไป
0: เป็นยังไงบ้างหัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อย
1: ก็เป็นการแถลงข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยได้นำไปเผยแพร่ต่อเพราะว่ากิจกรรมในการแข่งกีฬาเนี่ยมันมีหลายอีเวนต์นะแล้วก็เรื่องของการที่เราได้เป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาคนพิการเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้นวันนั้นที่ไปร่วมในงานเนี่ยท่านศรีธรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมอบหมายท่านศรีธรรมราชแก้วนะครับเป็นผู้แทนในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพี่น้อยพี่น้อยก็ไปสนับสนุนการให้ข้อมูลผู้ที่ดำเนินเขาเรียกการแถลงข่าวก็จะมีท่านสุรัตน์จรณะโยธินนะครับรองอธิบดีกรมพละศึกษานะครับมีท่านเบญจมาศแก่นเมืองรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็ท่านกัญญารัตท่านวรังคณาชัยเรือนนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษคือการศึกษาสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องด้านร่างกายเนาะซึ่งการแถลงข่าววันนั้นก็เป็นการเชิญชวนนะครับให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆที่จะมาแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับในการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ห่วงวันที่31สิงหาถึง4กันยา2559ก็คือวันจันทร์นี้แหละ วันจันทร์นี้จะมีพิธีเปิดที่โดมสวนบุรีรัมย์นะครับก็คือที่เขตเทศบาล
0: กรมบุรี
1: กรมบุรีนะครับที่ตลาดซอกาแล้วเนา
0: ะ
1: แล้วก็เปิดกับปิดก็ใช้สถานที่นั้นนะครับแล้วก็จะมีการแข่งกีฬาทั้งสิ้น5ประเภทด้วยกันนะครับตั้งแต่เราแข่งตั้งแต่วันที่31สิงหาถึง4กันยาเนี่ยกีฬา5ประเภทนี้ก็จะประกอบด้วยกรีธา
0: ค่ะ
1: กรีธาก็คือการใช้กำลังแรงกายเพื่อเคลื่อนที่เนาะกรีธาไปเนี่ยที่จะเป็นกีฬาที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือวีลแชร
0: ์ค่ะ
1: นะครับนักกีฬาวีลแชร์ซึ่งเด็กๆพวกเนี้ยก็จะเติบโตเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติคนพิการต่อเพราะว่ากีฬาเนี่ยคนพิการเนี่ยจะสังเกตไหมพอเราแข่งโอลิมปิกก็จะมีพาราลิมปิกต่อ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเอเชียนเกมก็จะมีเนี่ยเวลาของคนพิการต่อคือพูดง่ายว่าเราไม่ทิ้งกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไว้ข้างหลัง
0: นะคร
1: ับแล้วบางท่านนั้นมีศักยภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคือท่านอาจจะแบบว่าไม่เหมือนพวกเราเนาะแต่ว่าในแง่ของร่างกาย
0: ค่ะ
1: ในแง่จิตใจในบางคนนี่เต็มร้อยเป
0: ็
1: นน
0: ัก
1: สู้นะครับมีกีฬามีว่ายน้ำนะว่ายน้ำแล้วก็มีแบดมินตันนี่ที่ผมดูจากภาพแหล่งข่าวเนี่ยน้องก็จะนั่งบนวีลแชร์แล้วก็ใช้มือเคลื่อนแล้วก็ตีแบตใช้มือเคลื่อนแล้วก็ตีแบตเนี่ยโอ้โหดูความ
0: เนี่ยอยากไปดูมากเลยนะเราเห็นนักกีฬาปกติทั่วไปแล้วเราอยากจะไปเป็นแรงเชียร์แรงใจ
1: ใช
0: ่ผู้พิการนะคะในการแข่งขันเขาถึงเขาจะพิการอ่ะแต่
1: จิตใจเขาเป็นนักสู้นะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็มีเปตองก็โยนเน
0: า
1: ะถอยลูกแล้วก็กีฬาสุดท้ายผมชอบมากเลยโกลเด้นบอล
0: ค่ะเป็น
1: รู้จักไหมครับโกลเด้นบอลเคยเห็นประตูยาวๆไหม
0: ประตู
1: ยาวๆแล้วก็จะมีน้องแบบว่าพิการทางการมองเห็นเนี่ยใส่กรอบตาไว้เขาจะได้ยินที่หูแล้วมีผู้รักษาประตู3คนแล้วก็โยนบอลไปแล้วก็บอลก็กิ้งก็จะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็ไม่ให้บอลเข้าประตูพอบอลมาถึงฝั่งก็โยนไปแล้วเข้าประตูแบบว่ารับไม่ทัน
0: ประตูของแต่ละฝั่งอู้อยากไปดูมากเลยค่ะเนี่ย
1: ต้องไปเนี่ยห้ามพลาดเลย
0: แรงเชียร์แรงใจให้แหละ
1: แบดมินตันกับโกบอลนี่ผมไม่พลาดแน่นอนนะครับเป็นแฟน
0: ใช่ค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรา
1: ภายใต้คำขวัญว่า
0: ท ท่าเทียมหัวใจเดียวกันรวมพลังสร้างโอกาสทุกความสามารถคือพลังของเรา
1: เย่
0: นะคะชวนพี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กำลังใจกับการแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมนะคะซึ่งจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งก็โอ้จะมีการแข่งจัดการแข่งขันเนี่ยจะมีอยู่ที่ราชพัฏนะคะราชมีที่ราชพัฏมีที่แขวงทางหลวงไปต้องแข่งที่แขวงทางหลวงนะคะ
1: ที่ว่ายน้ำที่โรงเรียนมารี
0: นะคะก็เป็นหลายพื้นที่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งวันต่อวันว่าจะมีการแข่งขันอะไรอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อที่จะให้พี่น้องในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้ไปรับชมการแข่งขันแล้วก็ไปเป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนั้นเนี่ยหัวหน้าน้อยฝากด้วยนะคะหัวหน้าท่านใดที่มีความประสงค์เรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีที่มีความประสงค์อยากจะไปมอบอาหารขนมไอติมต่างๆของกินต่างๆให้กับน้องๆเยาวชนที่มาทำการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแจ้งความประสงค์ไปได้หรือไปก็ได้เลยที่ในแต่ละจุดที่มีการแข่งขันนะคะนำอาหารนำอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าไปออกโรงทานนะคะให้ทั้งผู้ที่ไปเชียร์นะคะแล้วก็ผู้ที่ทำการแข่งขันด้วย
1: เพราะว่าช่วงนี้อากาศอาจจะไม่ถึงกับร้อนแต่ว่าเท่าที่ฟังน้องๆที่มาร่วมแถลงข่าวเนี่ยครับอยากทานขนมประเภทไหนน้องรีเควสต์มาเลยไอติมถัง
0: อ๋ออย่างไอติม
1: ไอติมถังแบบว่าขูดๆแล้วใส่ขนมปังเนี่ย
0: อร่อยนะอากาศแบบนี้เนี่ยก็พอดีเลยก็เชิญชวนแล้วกันสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมออกโรงทานนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็ไปกันได้นะคะหรือว่าจะไปเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะเวลาเราเดินทางมาถึงโอ้โหใกล้จะหมดเวลาแล้วแป๊บเดียวเองหัวหน้าคะเร
1: ื่อง
0: ประเด็นได้เลยค่ะ
1: เรื่องประเด็นได้เลยใช่ไหมคร
0: ับ ยังคง
1: เน้นย้ำเรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีเน
0: า
1: ะซึ่งผมเคยพูดไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหนึ่งครั้งนะครับเรื่องของความสะอาด
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราต้องไม่ขอไปครับเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อย่าไปบอกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องหาหมอก็ได้เดี๋ยวปัญหาเองไม่ใช่นะครับโรคแบบนี้ต้องรักษา
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเมื่อเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ท่านหายดีได้คือการผ่าตัดใช่ไหมครับพวกมะเร็งพวกข้อพวกต่อมต่างๆในร่างกายเนี่ยคือยาไม่สามารถเข้าไปช่วยเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: ช่วยหาย
1: ได้มันต้องใช้หัตถกรรมต้องอะไรประกอบซึ่งเราไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาหลังการรักษาอีกนะ
0: โอ้ไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่เพียงในเรื่องของค่าหาหมอนะคะมันจะมีค่าอยู่ค่ากินค่ารถต่างๆด้วยแล้วก็เสียเวลาด้วย
1: แล้วคนที่ไปเฝ้าไข้ก็จะเขาเรียกเสียโอกาสในการทำงาน
0: ใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยมันสามารถป้องกันได้จากตั้งแต่ต้นทาง
1: แค่คนไม่กินดิบใช่ไหมครับแล้วปลาที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเขาเรียกเป็นพาหะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะพวกปรสิตพวกเนี้ยพวกพยาธิพวกเนี้ยไปอยู่เนี่ยเป็นปลาที่มีเกล็ดแล้วเราส่วนใหญ่เรากินพวกอะไรครับพวกก้อยอะฮะหรือว่าอะไรที่เขาเรียกอะไรนะที่ทำดิบๆอะ
0: ก้อยปลา
1: เออก้อยปลาแบบว่าสับโอ้โหสับทั้งเกล็ดเลยกินอร่อยพยาธิพวกนี้มันไปอยู่ในเกล็ด
0: ใช่
1: ไหมครับเราต้องหนึ่งต้องทำความสะอาดต้องต้มให้สุก
0: ค่ะ
1: ผมว่ากินสุกอะดีที่สุด
0: ปลาเนี่ยถ้าเป็นดิบเอาไปต้มก่อนกินเพราะว่าปลาเนี่ยสามารถต้มได้นะคะต้มกินได้ฉะนั้นเนี่ยอยากกินปลาหอมๆอ่ะแต่ว่าก็ทำให้สุกก่อนก็แล้วกัน
1: คือมันจะมีความเชื่อผมว่าอาจจะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะ
0: ค่ะ
1: บางท่านเนี่ยทำไมผมไปปลาอำเภอเนี่ยพวกผู้ใหญ่บ้านนะทำพวกก้อยดิบแล้วก็วัวนี่ล้มเสร็จปุ๊บพากินกันตรงนั้นเลยแต่ว่าเขาอาจจะเป็นภูมิปัญญาพอล้มเสร็จกินพวกนี้ตามด้วยเหล้า80โอ้โหเหล้า80ดีกี่กินเข้าไปตัวร้อนพาวเลยนะมันอาจจะไปฆ่าเชื้อโรคหรือว่าทำลายเรื่องของ
0: เขาชอบพูดในการทำไปฆ่าเชื้อ
1: แต่ผมมองมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีเนาะ
0: นี่ก็คืออาหารการกินเนี่ยมันเป็นสาเหตุแรกเลย
1: ใช่อะไรที่เราเข้าไปในร่างกายอะครับมันอร่อยอะไรที่อร่อยต้องระวังเพราะหมอบอกว่าถ้ามีเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรที่มันมีรสชาติจากการปรุงแต่งเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเขาเรียกสารเคมีในร่างกาย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเราปรุงจืดใช่ไหมครับทานจากธรรมชาติไร้สารพิษมันก็จะช่วยยืดชีวิตของเรา
0: ใช่ค่ะแต่หากว่าการกินอันนี้เนี่ยจะต้องระวังแล้วแต่ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือในเรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆ
1: ก็เป็นเขาเรียก การอนามัยนะส
0: ุ
1: ขอนามัยครัวเรือนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการสูบสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำบ้านเรือนเนี่ยลดเอาผู้ภาษาปากเลยลดสูบส้วมเนี่ยนะครับลดสูบส้วมเนี่ยก็จะมีที่เป็นทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องหมายถึงว่าไม่ถูกต้องคือไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนหรือว่าเป็นลดสูบส้วมเถื่อนพอเป็นเถื่อนปุ๊บมันก็จะไม่ไปโคกับแหล่งทิ้งก็จะไปทิ้งที่ไหนก็ได้มันก็จะเกิดปัญหาเรียกความสกปรกแล้วก็เป็นแหล่งรังโรคแพร่เชื้อโรคต่อเพราะเวลาท่านสูบจากบ้านเนี้ยถ้าไม่ใช่รถจากอบต.เทศบาลซึ่งเขามีบ่อบำบัดหรือว่ามีที่ทิ้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยพอไปจ้างรถเถื่อนมารถเถื่อนอาจจะราคาถูกกว่าจูงใจให้ท่านใช้บริการสุดท้ายเขาก็ไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้แล้วสมมติไปทิ้งใกล้แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งอะไรที่คนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมครับไปทิ้งแบบทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยแล้ววัวก็เดินตามไปกินไหลลงน้ำปลาก็ไปกินทั้งเนื้อวัวทั้งเนื้อปลาโอ้โหเราก็กลับมาบริโภคซ้ำแต่ถ้าเราจัดการปัญหาที่ต้นเหตุก็คือเราใช้บริการจากผู้ประกอบการสูบส้วมที่เขาอยู่ในระบบตรงนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องความสกปรกแล้วก็เรื่องของสุขอนามัย
0: ค่ะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะก็ช่วงนี้เนี่ยโอ้ในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันตอนนี้ค่อนข้างที่จะเจอกันเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยกินสุกแล้วกันนะกินสุก
1: นอกจากกินร้อนช้อนกลางล้างมือต้องปรุงสุกด้วย
0: ปรุงสุกด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนบ้านเราแล้วค่ะไม่ใช่เพื่อใครหรอกเพื่อตัวเราเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกคราวหน้าคะเนี่ยเวลาใกล้จะหมดแล้ว
1: งั้นคือเรื่องสูบน้ำเลย
0: ไปดูเรื่องสูบน้ำนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกับการลำเลียงน้ำ
1: ลำเลียงน้ำนะครับภารกิจนี้ก็ดำเนินมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะ
0: ค่ะ
1: นี่ถึงหาละแล้วกันยาก็ยังดำเนินต่อไปแล้วสูบเป็นห่วงๆนะครับไม่ได้ว่าตั้งสูบแบบตลอดเวลาเพราะว่าน้ำที่เราสูบเนี่ยจะเป็นน้ำจากน้ำต้นทุนคือน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ห่วงที่ฝนตกหนักปุ๊บเราได้รับการพยากรณ์อากาศได้รับข้อมูลพยากรณ์อากาศมาว่าห่วงวันนี้ถึงวันนี้ฝนจะตกหนักนะครับเราเอาเครื่องสูบไปตั้งรอเลยน้ำไหลมาปุ๊บสูบเข้าพอน้ำไปปุ๊บมันไม่มีน้ำสูบเราก็ต้องขยับไปจังหวัดอื่นที่มีน้ำเพราะว่าเครื่องจักรกลที่เราได้รับความอนุเคราะห์เนี่ยจะมาจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาซึ่งดูแลทั้งชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์4จังหวัดก็ต้องหมุนเวียนกันไปแต่ว่าตอนนี้เครื่องจักรกลจะอยู่ที่บุรีรัมย์เป็นหลัก
0: อันนี้ภาพนี่อยู่ที่จุดไหนคะเนี่ย
1: อยู่ที่ตำบลสแกโพงสแกโพงก่อนจะถึงห้วยจระเข้มากนะครับเพราะเป็นเส้นทางที่ทางท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยท่านอุกิตเนี่ยได้ขอรับการสนับสนุนเนื่องจากตอนนี้มีเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำประปาหมู่บ้านอะไรเงี้ยขอน้ำต้นทุนเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเราก็ไปใช้น้ำต้นทุนที่อำเภอลำปายมาศลอยต่อระหว่างชำนิกับอำเภอลำปายมาศต้นน้ำอยู่ที่ฝายบ้านโนนน้ำอ้อมอำเภอชำนิซึ่งเป็นรอยต่อติดกับฝายบ้านยางอำเภอลำปายมาศน้ำไหลมาจากชำนิก็จะมาไหลลงฝายบ้านยางซึ่งฝายบ้านยางเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำบ้านยางของชลประทานโครงการชลประทานบุรีรัมย์เมื่อสูบน้ำเข้าไปลงสูบก็จะผลักดันน้ำเข้าไปที่คลองชลประทานแต่ละแห่งซึ่งในสแกโพงก็จะเป็นพื้นที่ที่เราดูแลตำบลสแกโพงเนี่ยน้ำเส้นเนี้ยใช้ร่วมกัน11หมู่บ้านชาวบ้านพอเราเอาน้ำไหลไปปุ๊บเกษตรกรก็จะเอาพญานาคมาสูบเข้าน้ำนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ทำเพราะเราช่วยเหลือท่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้ำที่เหลือจากการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรเนี่ยมันก็จะไหลไปที่อ่างห้วยจระเข้ซึ่งเป็นผลพลอยได
0: ้
1: ทำให้เรามีน้ำสำรองในการผลิตน้ำมีน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้น้ำในจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยเราพึ่งพาอ่างห้วยจระเข้มากเป็นหลัก
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อ่างห้วยจระเข้มากเนี่ยรับน้ำได้26ล้านลูกบาศก
0: ์
1: ตอนนี้มีอยู่น้ำในอ่างประมาณไม่ถึง15ล้านก็ประมาณตีซะประมาณ58 59ไม่เกิน60เป้าหมายเราเนี่ยเราต้องการให้ได้สัก70
0: ค่ะ
1: ปีที่แล้วเนี่ยในห่วงเวลาเดียวกันน้ำเยอะกว่าเพราะว่าฝนตกปีนี้ผลกระทบจากภาวะซูเปอร์เอลนินโญทำให้ปริมาณน้ำน้อยนะปีที่แล้วเนี่ยห้วงนี้จะมีน้ำอยู่ประมาณสัก6 65ป ปีนี้59ก็แสดงว่าน้อยกว่าปีแล้วประมาณ 5-6%
0: ค่ะพี่น้องเราก็เนี่ยเห็นน้ำแบบนี้ก็
1: ดีใจ
0: ดีใจแต่ก็อย่าใช้จนลืม
1: ใช่เพราะว่าเบื้องหลังการทำงานไม่ง่ายนะครับกว่าจะเราจะได้น้ำแต่ละลูกบาศก์เนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าน้ำมันนะครับเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องจักรกลต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของการที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปทำงานหน้างานในแต่ละวันซึ่งต้องไปกินอยู่ที่ไซต์งานซึ่งไม่ได้มีห้องพักก็ต้องไปกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเขาเรียกอะไรนะช่วยกันเนาะประหยัดน้ำอ่ะ
0: ประหย
1: ั
0: ดน้ำนะคะมีน้ำใช้ก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องใช้กันอย่างประหยัดเพื่อที่จะให้มีน้ำเนี่ยได้ใช้ในวันต่อๆไปนะคะถ้าหากว่าเราใช้กันแบบมีน้ำเยอะและใช้ทิ้งใช้ขว้างเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะหมดเร็วนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำการเกษตรเนี่ยจะลำบากมากๆเลยถ้าไม่มีน้ำ
1: สมัยเด็กๆเนี่ยเราไม่เห็นไงว่าน้ำมันยังไงพอเราแปรงฟันปล่อยน้ำทิ้งเปิดก๊อกปล่อยน้ำแปรงฟ
0: ัน
1: เดี๋ยวนี้พอเราเห็นงี้ปุ๊บก่อนแปรงฟันเต็มดำน้ำใส่ถ้วยปิดน้ำแล้วค่อยแปรงฟัน
0: ใช่
1: คือเราเห็นคุณค่าคนที่จะเห็นคุณค่าน้ำท่านก็ต้องเห็นเบื้องหลังการทำงานแล้วท่านจะรู้ว่าน้ำแต่ละหยดกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีต้นทุนมันมีความยากลำบากดังนั้นขอให้ใช้อย่างรู้คุณค่า
0: ใช่ค่ะการจัดเก็บน้ำเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆเมื่อก่อนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีพวกปั๊มน้ำเราไม่ได้มีการเจาะน้ำใช้หรือว่ามีน้ำประปาหมู่บ้านใช้นะคะวันหน้าเวลาฝนตกเนี่ยเราจะต้องเตรียมโอ่งเตร
1: ีย
0: มโอ่งเตรียมกะละมังเตรียมถังเนี่ยไว้รองน้ำไว้ใช้นะคะเสียดายมากเวลาฝนมาในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีการรองเก็บกักน้ำไว้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ำมันจะปล่อยทิ้งไป
1: สมัยก่อนเนี่ยอากาศยังดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าฝนตกมาเนี่ยพูดง่ายว่าข้างบนเนี่ยฝุ่นละอองน้อยไม
0: ่
1: ม
0: ีน้ำมันยังสะอาดอยู
1: ่ได้แล้วตกลงมาเนี่ยก็จะมีรางชาวบ้านจะทำความสะอาดหลังคาแต่ตอนนี้นกพิราบเต็มเลยมันก็เลยปัญหาว่าตอนนี้เรื่องน้ำกินเนี่ยน้ำกินอาจจะไม่เป็นผลกระทบมากเพราะตอนนี้เราซื้อน้ำ
0: กิน
1: คนละ5 บาท10 บาททานได้อยู่แต่น้ำฝนก็ยังจำเป็นสำหรับภาคเกษตรใช่ไหมครับเมื่อฝนลงมาเนี่ยน้ำที่อยู่ในตุ่มเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ใช้กินนะแต่ท่านอาจจะใช้เลี้ยงปลา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช้อาบใช้อะไรได้ด้วยอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันที่พอเรามีการมีน้ำประปาใช้มันสะดวกสบายค่ะเปิดก๊อกน้ำใช้ได้เลยเจาะประปาใช้แต่การเจาะเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยน้ำมันก็ไหลอยู่เพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็ยังไม่มีคนเจาะเยอะพอหลังจากที่คนนั้นก็เจาะน้ำประปาคนนี้ก็เจาะน้ำประปาน้ำเริ่มขัดแคลนแล้ว
1: จะมีผลกระทบตามมาคือท่านมีน้ำประปามันไม่หมดไปหรอกครับแต่ปัญหาในการรักษาให้มันสะอาดเพราะว่าบางทีเนี่ยว่าง่ายแหล่งน้ำประปาเนี่ยมันไปอยู่ใกล้กับแหล่งขยะว่าขยะทิ้งเข้าไปมันเป็นกลายไปอยู่ในดินน้ำใต้ดินมันไปซึมกับน้ำประปาไปทำให้ระบบประปาเสียนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องโซนนิ่งเนา
0: ะ
1: ถ้าเป็นเจาะบ่อบาดาลก็ต้องอยู่ห่างกับพวกสิ่งปฏิกูลอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญอย่างคือ
0: ไม่ต้องเอาไปไว้ใกล้กัน
1: ไม่ได้แล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของการเจาะแบบถนอมดินอ่ะเพราะทุกครั้งที่มีการเจาะเมื่อน้ำเข้ามาปุ๊บมันจะเกิดช่องว่างน้อยลงไปดินมันก็จะซุดสังเกตไหมครับว่ากรุงเทพเนี่ยตอนนี้ดินซุดมากเลย
0: ซุดมาก
1: นอกเหนือจากเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกอะไรสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนา
0: ะ
1: ดินมันสไลด์ลง
0: สไลด์ดินซุดลงอะไรลงอะฮะอันนี้ก็ เรื่องของน้ำบ้านเราบุรีรัมย์บ้านเราก็หัวหน้าคอนเฟิร์มว่ามีน้ำใช้
1: ปีนี้มีน้ำใช้แน่นอนตลอดทั้งปีแต่ต้องลุ้นกันยาว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็พยายามให้เราไม่ได้ใช้แต่เรื่องของการบนบานศาลกล่าวอย่างเดียวนะครับเราใช้ฝนเทียมด้วยก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากกองบินเกษตรใช่ไหมครับฝนหลวงเกษตรที่อำเภอสตึกจะช่วยบินเพื่อทำฝนเทียม
0: ค่ะเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะมีอะไรทิ้งท้ายช่วงท้ายรายการไหมคะอีก1 นาที
1: ครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกัน
0: ค่ะ
1: ที่เส้นทางศรัทธาบนเส้นทางอารยธรรมปราสาทหิน
0: ค่ะวันนี้เนี่ยกับโครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนานะคะจัดโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดวันนี้เนี่ยจะมีการไปเที่ยวเส้นทางศรัทธาบนเส้นทางอารยธรรมปราสาทหินจากธรรมชาติสู่เทวสถานและวัฒนธรรมพุทธไถ่นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้เราจะไปกันที่เริ่มต้นที่ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์นะคะไปที่ปราสาทเมืองต่ำนะไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งไปชุมชนคุณธรรมบ้านเจริญสุขเนี่ยไปทานข้าวไปทำกิจกรรมที่นั่นนะคะไปวัดเขาอังคารพี่น้องอยู่ทางนางรองนะคะเดี๋ยวเจอกันที่เสาหินบะซ้อนะพอดีเลยเดี๋ยววันนี้หนูต้องติดของเอาไปให้พี่ที่อยู่ทางนี่ มีแฟนรายการเราฝากน้ำผึ้งหนูมาเนี่ยยังไม่ได้ให้เลยนะคะแล้วก็จะไปจบกันอยู่ที่วัดภูม่านฟ้านะคะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะอยากเจอกันวันนี้ทีมจังหวัด
1: เตรียมของไปขายได้เลยครับวันนี้ผมเตรียมตังไป
0: ใช่ไหมคะ
1: ไปกระจายเพราะเงินเดือนออกเมื่อวานวันนี้ต้องกระจายรายได้ให้พวกเรา
0: วันนี้เวลาของรายการเล่าเรื่องวงแปะหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศอุดมพร้อมกับหัวหน้าพิสิทธิ์วงเถียนธนาปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ